สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักกับการจัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะได้ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเป็นตัวแทนไปทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดช่วงนี้เราไปรับชมบรรยากาศการอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครและที่ธุดงคสถานอุดรธานีกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยภายในงานได้มีพิธีเปิดอบรมพิธีฝากตัวเป็นศิษย์และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลายท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมปฐมนิเทศออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้เชิญวิทยากรพิเศษดร.ภพพรโอทกานนท์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับความดีสากลเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดความสะอาดความมีระเบียบในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่โดยเฉพาะกิจกรรมในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เคยไปทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดและภายในงานยังได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานบุญทอดกฐินรวมทั้งมีการซ้อมกล่าวคำถวายกฐินด้วยส่วนในวันสุดท้ายของการอบรมได้มีกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญก่อนที่ในช่วงสายพระอาจารย์จะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำหน้าที่ในโครงการกฐินสามัคคี 30,000 วัดรวมทั้งอานิสงส์ของการทอดกฐินจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีปิดการอบรมพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีมอบพุทธิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านต่างประทับใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งยังตั้งใจจะไปทำหน้าที่ชวนบวชพร้อมทั้งมาร่วมงานบุญทอดกฐินและจะไปช่วยงานในกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดณธุดงคสถานอุดรธานีก็มีผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านโดยทุกท่านได้รับการปฐมนิเทศพร้อมทั้งรับฟังภาพรวมของโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจากคณะพระอาจารย์เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้เนื่องด้วยในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีดำริให้จัดโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดจึงได้จัดอบรมขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์ให้แก่ชาวพุทธสมกับเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วในพระพุทธศาสนาผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยและทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ช่วยประสานงานและจัดงานโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งทุกท่านมีความพร้อมอย่างเต็มร้อยแล้วที่จะทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินซึ่งถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งเพื่อเป็นการบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการสานมโนปณิธานของหลวงพ่อที่มีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
ส่วนที่วัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวแอฟริกาใต้ได้เข้ามาฝึกสมาธิและสัมผัสความสงบจากภายในค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระนักปราชญ์อาภานันโทได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้แนะนำหลักการทำสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งบรรยากาศการปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความสงบชาวท้องถิ่นตั้งใจฝึกสมาธิและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีหลายท่านสัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายและความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมในหัวข้อเริ่มต้นใหม่ด้วยใจสบายโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วหันกลับมาดูแลรักษาใจในปัจจุบันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และมีความสุขซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังในการดำเนินชีวิตและเอาชนะอุปสรรคต่างๆสำหรับกิจกรรมคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของวัดพุทธเคปทาวน์ที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่ให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิและนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอบรมรวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลข028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การจะทำภารกิจการงานในทางโลกก็ดีหรือการจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ดีต้องหมั่นทำบ่อยๆหมั่นตรึกหมั่นนึกบ่อยๆทำเนืองๆก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นอะไรสิ่งใดก็ตามที่เราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยๆก็จะโล่งเตียนหนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปบ่อยๆหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะเข้าถึงจุดแห่งความละเอียดภายในได้ใจจะถูกปรับให้บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อใจละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อกระแสบุญหลั่งไหลเข้ามาในใจกระแสบาปก็จะถูกผลักออกไปคุณธรรมความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการทำภาวนากับการทำหน้าที่การงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะจ๊ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอุทัยสูตรว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์บ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆธนบดีก็ให้บ่อยๆธนบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆคนทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกการก้าวไปข้างหน้าก็ย่อมมีก้าวแรกเสมอแต่การทำบ่อยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่แต่อย่างใดแต่เป็นการหมั่นย้ำหมั่นทำเพื่อเป็นการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมของชีวิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดการทำบ่อยๆในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจึงเป็นความปรารถนามาทุกยุคทุกสมัย

เมื่อฝนตกก็ต้องทำการเพาะปลูกมากๆบ้านเมืองจึงจะบริบูรณ์ด้วยข้าวน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะถ้าชาวนาเกียจคร้านไม่ขยันในการหว่านไถไม่ช่วยกันทำมาหากินบ้านเมืองก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ไปจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนยาจกก็ยังต้องขอบ่อยๆถ้าไม่ขอก็อดคำว่ายาจกก็คือคนขอทานจะแตกต่างจากคำว่าสมณะซึ่งเป็นการขอแบบอริยะที่เป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ให้ทาน

พวกยาจกจะขอด้วยการแสดงอาการอันน่าสงสารส่วนสมณะหรือพระภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งตรงต่อหนทางแห่งพระนิพพานท่านจะโปรดสัตว์โลกอย่างผู้สงบด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเมื่อให้แล้วใจของผู้ให้จะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่คลี่ขยายยามต้องแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นได้จากการ

แห่งกริยาอาการเรียกร้องแต่อย่างใดเมื่อเรามีทายธรรมข้าวปลาอาหารก็ควรจะหาโอกาสทำบุญกับท่านเหล่านั้นเพราะผู้ทรงศีลทั้งหลายได้ชื่อว่าผู้มีกัลยาณธรรมอันงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกเราถวายปัจจัย4อันควรแก่สมณบริโภคแก่ท่านเหล่านั้นท่านก็จะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายและจะได้มาแนะนำสั่งสอนเราให้พ้นจากความทุกข์พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปด้วยเราก็จะได้บุญใหญ่ไปสวรรค์และนิพพานฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาชาวพุทธจึงนิยมถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยการตักบาตรทุกเช้าเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยขาดเลยส่วนผู้ใดเป็นใหญ่ในทานให้ทานด้วยความเคารพผู้นั้นชื่อว่าเป็นทานบดี

กี่ภพกี่ชาติท่านก็ให้ทานมาตลอดอานิสงส์นั้นทำให้เกิดอยู่ในสองภูมิคือมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีแล้วก็เสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นส่วนคนพาลก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการทำความดียิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดจนเห็นว่าการทำทานไม่มีผลผลของการทำดีและทำชั่วไม่มีจริงจึงเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องทำบาปอกุศลมากเข้ามากเข้าเมื่อละโลกไปแล้วก็มีแต่ไปสู่อบายภูมิเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารอีกยาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสังสารวัฏของคนพาลนั้นยาวนานเพราะหาที่สิ้นสุดไม่พบส่วนผู้มีปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ที่จบปริญญาเท่านั้นนะจ๊ะท่านหมายถึงผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องเห็นว่าการทำทานมีผลดีจริงผลของการทำดีทำชั่วมีอยู่จริงพ่อแม่มีพระคุณจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริงเทวดามีจริงสัตว์นรกมีจริงสมณพราหมณ์ผู้ตั้งใจฝึกตนให้หมดกิเลสก็มีอยู่จริงคนมีปัญญาต้องเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีได้พระพุทธองค์ตรัสว่าถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อให้ได้มรรคผลคือหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นการเกิดเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดหรือมาเกิดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถานี้เพราะทรงปรารภอุทัยพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างลึกซึ้งมาก่อนแต่พอรู้แล้วก็ทรงทำได้ถูกต้องล่องรอยของพระพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์ว่าจะได้บรรลุธรรมเวลาเช้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีเพียงลำพังพระองค์เดียวเสด็จถึงประตูพระนครดำบาตรออกแล้วเสด็จเข้าภายในพระนครแล้วทรงดำเนินไปประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของพราหมณ์ด้วยอากัปกิริยาที่น่าเลื่อมใสขณะนั้นเองอุทัยพราหมณ์กำลังจะออกไปข้างนอกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านแม้ไม่รู้ว่าเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกมาโปรดถึงบ้านแต่ก็ได้ถวายโภชนะที่ภรรยาจัดแจงไว้สำหรับตัวเองถวายจนเต็มบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่ได้พูดจาหรือสนทนาอะไรกับพุทธองค์ในวันที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของอุทัยพราหมณ์อีกพราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารจนเต็มบาตรอีกเหมือนกันแม้ในวันที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของท่านอีกพราหมณ์ก็ได้ใส่โภชนาหารถวายจนเต็มบาตรอีกอุทัยพราหมณ์แม้ถวายจนเต็มบาตรเต็มบาตรตลอด3วันแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาที่ทำไปนั้นก็เพราะกลัวจะถูกชาวบ้านแถบนั้นนินทาได้ว่ามีพระมาโปรดถึงประตูบ้านแล้วแม้อาหารไม่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมถวายพระ

แต่ในวันนี้พราหมณ์ทนไม่ไหวพอถวายเสร็จจึงทูลถามว่าพระสมณโคดมพระองค์ทรงติดใจในรสอาหารหรือถึงได้เสด็จมาบ่อยๆเมื่อได้ยังวะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสอนอานิสงส์การให้ทานว่าหากจะทำบุญก็ต้องทำบ่อยๆจนกว่าจะเต็มเปี่ยมและทรงเทศนาให้ฟังตามลำดับอุทัยพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรภรรยาก็บังเกิดความเลื่อมใสปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นหนทางเบื้องต้นของการที่จะไม่เกิดอีกถ้าได้ถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยอมตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทรงมีพระญาณที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งล่วงวิสัยของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงทรงโปรดสัตว์โลกได้นับไม่ถ้วนนับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนามารู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและได้ทำบุญในเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระสงฆ์สาวกการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำถูกเนื้อนาบุญดังนั้นลูกผู้มีบุญทั้งหลายต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆนะจ๊ะทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดนักสร้างบารมีก็ต้องไม่อิ่มด้วยการสร้างบารมีฉันนั้นเพราะเรายังต้องสั่งสมบุญกันอีกมากและสร้างบารมีกันไปอีกนานจนกว่าจะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วก็อย่าลืมต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทำกันอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะจ๊ะเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายมีรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสว่าง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่196จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบทันทีโดยไม่ทรงลังเล

ให้ธนูเสกและปุโรหิตเกวัฏตามลำดับแล้วคนสุดท้ายล่ะคือมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงปฏิเสธว่าหาไม่ได้พระแม่เจ้าถึงตอนนั้นน่ะฉันก็จะกระโดดเข้าปากของผีเสื้อน้ำนั่นเองโดยจะไม่ยอมให้มโหสถของฉันน่ะต้องถูกเคี้ยวกินเป็นอันขาดพระแม่เพรีได้ฟังพระดำรัสนั้นก็รู้ว่าเท้าเธอน่ะทรงมีความรักท่านมหาบัณฑิตซะยิ่งกว่าตนจึงกราบทูลขอประทานพระราชวโรกาสให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดได้มาประชุมพร้อมกันเมื่อนั้นอัตมภาพก็จะทูลถามมหาบพิตรเช่นเดียวกับที่ได้ทูลถามแล้วเมื่อสักครู่ขอให้มหาบพิตรตรัสตอบพร้อมด้วยทรงอธิบายเหตุผลให้กระจ่างมหาชนทั้งหลายน่ะก็ย่อมเห็นประจักษ์ในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตอย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าก็อย่าได้รอช้าอยู่เลยจงเร่งดำเนินการตามที่เห็นสมควรเถอะเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระแม่เพรีจึงถือโอกาสทูลถามปัญหานั้นทันทีพระเจ้าจุลนีทรงมีพระดำรัสตอบดังที่ได้ตรัสแล้วทุกประการฝ่ายพระแม่เพรีต้องการจะทราบเหตุผลที่เท้าเธอทรงตัดสินพระทัยทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรกจึงได้ทูลถามว่าเหตุไฉนมหาบพิตรจึงตรัสว่าจะทรงมอบพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินก่อนใครๆขอมหาบพิตรจงตรัสตอบให้กระจ่างเถอะเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามเช่นนั้นก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตขณะที่พระองค์ยังทรงพระ

สีต่อมาพระนางสลากเทวีทรงล่อเป็นชู้กับฉัพพิพรามซึ่งเป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระราชาจึงได้ปรงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติทั้งหมดให้ฉัพพิพรามตั้งแต่พระเจ้าจุลนียังทรงพระเยาว์วันหนึ่งจุลนีราชกุมารทูลกับพระมารดาว่าเสด็จแม่หม่อมฉันน่ะหิวเหลือเกินพระมารดาจึงได้ส่งขนมและน้ำอ้อยให้แก่พระกุมารเสวยขณะนั้นน่ะหมู่แมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อยก็พากันบินมาตอมพระกุมารจุลนีราชกุมารทรงดำริว่าเราจะเคี้ยวกินขนมนี้โดยไม่ให้มีแมลงวันครั้นแล้วจึงทรงเลี่ยงไปหน่อยนึงแล้วหยดน้ำอ้อย

มารดาย่อมจะคอยดูแลปกป้องบุตรจากผองภัยทั้งหลายด้วยไม่ปรารถนาให้ภัยเหล่านั้นทำอันตรายบุตรของตนได้แม้เพียงปลายเส้นขนฉันใดพระนางสลากเทวีก็เช่นกันทรงรักและห่วงใยพระจุลนีราชกุมารยิ่งนักแต่ในขณะเดียวกันพระนางก็ไม่ปรารถนาจะขัดใจฉัพพิพรามจึงตรัสว่าหากนั่นน่ะเป็นความประสงค์ของท่านเราก็ยินดีอย่าว่าแต่กุมารนี้เลยแม้พระสวามีของเราน่ะเราก็ได้เคยปลงพระชนมาแล้วเพราะอะไรกันเล่าหากมิใช่ความรักที่เรามีต่อท่านฉัพพิพรามถูกพระนางตรัสเอาใจเช่นนั้นก็โล่งใจสำคัญผิดคิดว่าพระนางทรงเห็นพ้องเช่นเดียวกับตนพระนางสลากเทวีทรงหาอุบายลวงฉัพพิพรามได้แล้วก็ได้เรียกพ่อครัวซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาเข้าเฝ้ารับสั่งว่าจุลนีกุมารลูกของเรากับธนูเสกลูกของเจ้าต่างก็เกิดวันเดียวกันโตมาด้วยกันทั้งยังเป็นสหายรักกันอีกด้วยอนิจจาบัดนี้น่ะฉัพพิพรามไม่ปรารถนาจะเห็นลูกของเรามีชีวิตอยู่อีกต่อไปเว้นเจ้าแล้วนะเราเองยังมองไม่เห็นใครที่จะช่วยจุลนีกุมารได้ขอเจ้าจงช่วยชีวิตลูกของเราด้วยเถิดด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระนางพ่อครัวจึงทูลให้พระนางทรงสบายพระทัยว่าข้าแต่พระเทวีพระองค์อย่าได้ตรัสเช่นนั้นเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์น่ะพร้อมเสมอที่จะสละชีวิตเพื่อพระนางพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใดเนี่ยก็โปรดบอกมาเถิดพระนางตรัสขอบใจแล้วรับสั่งว่านับแต่นี้ไปเราจะฝากลูกจุลนีให้เล่นอยู่ในเรือนของเจ้าทุกวันเมื่อถึงเวลานอนเจ้าก็จงพาเด็กทั้งสองน่ะนอนด้วยกันกับเจ้าซะในห้องเครื่องนั่นแหละเมื่อเห็นว่าลูกของเราคุ้นเคยอยู่ในเรือนของเจ้าโดยที่ไม่มีใครสงสัยแล้วเนี่ยเจ้าก็จงวางกระดูกแพะไว้บนที่นอนแล้วพอตกดึกน่ะก็จงจุดไฟเผาห้องเครื่องซะจากนั้นเจ้าจงรีบพากุมารทั้งสองน่ะหนีออกไปนอกแคว้นอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดและหากมีใครถามน่ะเจ้าก็อย่าได้บอกว่าจุลนีกุมารน่ะเป็นองค์รัชทายาทแห่งปัญจาลนครฝ่ายพ่อครัวผู้พักดีรับคำสั่งนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการตามอุบายของพระนางทันทีและแล้วแผนการทั้งหมดก็เป็นไปตามที่คาดหมายภายหลังเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นในห้องเครื่องพระนางสลากเทวีก็ได้นำกระดูกที่พบในห้องเครื่องมาแสดงแก่ฉัพพิพรามตรัสว่าบัดนี้น่ะท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งแล้วจุลนีกุมารน่ะถูกไฟครอกตายในห้องครัวพร้อมกับพ่อครัวและลูกชายของพ่อครัวนี่อย่างไรล่ะกระดูกของจุลนีกุมารน่ะตรัสดังนี้แล้วก็ให้คนนำกระดูกนั้นไปทิ้งซะฉัพพิพรามเห็นดังนั้นก็ยิ่งร่าเริงยินดีโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นเพียงกระดูกแพะเท่านั้นมิใช่อัฐิ
ของจุลนีกุม

ตามที่ตนเข้าใจเออดีละนับแต่นี้ไปเราทั้งสองจะได้ครองปัญจาลนครอย่างเป็นสุขสักทีโดยไม่มีสิ่งใดต้องระแวงอีกจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหากไม่ได้พระราชมารดาสลากเทวีทรงปลดเปลื้องพระกุมารให้รอดพ้นจากมรณภัยพระจุลนีราชกุมารก็คงถูกฉับพิพรามปรงพระชนเสร็จแล้วตั้งแต่คราวนั้นทีเดียวเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงทูลถามพระองค์ว่าควรแล้วหรือที่พระองค์จะประทานพระราชมารดาผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ผีเสื้อน้ำส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะตรัสตอบเหตุผลอย่างไรที่ต้องทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันมาปีกว่าแล้วครับผมเกิดที่ประเทศโปแลนด์แล้วย้ายตามครอบครัวพ่อแม่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี2507พ่อปู่ย่าตายายผมเป็นคนเยอรมันซึ่งตอนนั้นผมอายุเพียง 7-8 ขวบผมได้เข้าเรียนจนจบภาคบังคับแล้วก็ได้เริ่มทำงานตอนอายุ18ปีจนกระทั่งอายุได้21ปีผมก็ได้พบรักกับหญิงสาวชาวต่างประเทศคนหนึ่งแรกที่รู้จักกันนั้นเธอตั้งท้องมา2เดือนแล้วกับใครก็ไม่รู้แล้วเธอก็ออดอ้อนให้ผมพาเธอไปทำแท้งผมก็ใจอ่อนก็เลยพาเธอไปทำแท้งที่ประเทศฮอลแลนด์และอีก6เดือนต่อมาเราก็แต่งงานกันครับชีวิตของเราก็เหมือนรักเรือล่มและไม่เหมาะสมเหมือนกิ่งทองกับใบตำแยแต่มันก็ดูตลกเพราะผมอยู่กับเธอได้ตั้ง9ปีมีลูกเดียวกัน2คนมาได้อย่างไรก็ไม่รู้อ่านตามที่ว่านะเขียนมาแล้วผมเองก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นจนดูเหมือนว่าเธอจะทนพฤติกรรมของผมไม่ได้ที่รักนะแต่ไม่แสดงออกจึงมั่นใจให้ชายอื่นแล้วเธอก็หนีผมไปโดยทิ้งเพียงคำลาสั้นๆว่าเลิกกันเถอะหลังหย่าและอยู่เป็นโสดได้9ปีฝากับประธานคนที่แสนดีให้ผมเธอคือคนไทยใครๆก็บอกว่าเธอเหมาะสมกับผมมากรักกับกิ่งทองใบหยกห่อหมกกับใบตองและเธอคนนี้นี่เองที่ทำให้ผมได้มารู้จักกับพระพุทธศาสนาเธอมาเพื่อการนี้เลยแม้ผมจะเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญญาเขตแต่ผมก็ไม่เคยปักใจเชื่อในศาสนานเลยคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่และรู้สึกตลอดเวลาว่ามีสิ่งที่ควรเชื่อถืออย่างแท้จริงรอผมอยู่เบื้องหน้าจะเป็นความรู้สึกลึกก็แปลกที่มาก่อนผมน่ะผูกพันกับวัดมากเวลามาเที่ยวเมืองไทยหากมีคำถามเกิดขึ้นว่าดาร์ลิงเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีคำตอบสุดท้ายของผมคือไปวัดดีกว่าซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะทำไมตอบดาร์ลิงไปอย่างนั้นจนกระทั่งมาปี2546ภรรยาก็ได้นิมนต์พระภิกษุมาที่บ้านวันนั้นท่านก็ได้มาแนะนำให้ศึกษาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกทันทีที่ผมได้ดูผมขนลุกสู้เราได้ดู DMC ซึ่งเป็นที่รวมความดีและความรู้สึกแวบแรกขึ้นมาในขณะนั้นสิ่งที่ผมรอคอยได้เดินทางมาถึงแล้วเสียงนั้นมาแล้วเสียงนั้นคือคำตอบของทุกสิ่งที่ผมรออยู่เสียงของใครวันหนึ่งผมไปที่วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์หลวงพี่ท่านก็ได้เปิดแผ่นซีดีให้ผมฟังที่วัดโอ้เสียงของใครก็ไม่รู้นะจากแผ่นซีดีจับใจผมมากเลยเพียงเสียวินาทีเดียวผมตัดสินใจหักดิบเลิกบุหรี่ทันทีผมก็เลยเลิกเด็ดขาดหลังจากนั้นมาผมก็นั่งธรรมะทุกวันและสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือผมเห็นองค์พระภายในซึ่งผมเคยเขียนผลการปฏิบัติธรรมไปถวายกับคุณครูไม่ใหญ่แล้วครับครั้งแรกที่ผมไปที่วัดพระธรรมกายผมนำปัจจัยไปถวายกับคุณครูไม่ใหญ่ทันทีที่ผมเห็นคุณครูไม่ใหญ่ใกล้ทำให้ผมเหมือนผมได้เห็นซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจที่ผมเฝ้าติดตามใน DMC ทุกวันว่าปี2

1947ผมและภรรยาได้ขับรถพาพระน้องชายของภรรยามาส่งที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ขับรถกำลังเลี้ยวเข้าไปในวัดอยู่ดีๆแล้วไฟรถก็ดับพลึบช่วงนั้นเป็นเวลา3 ทุ่มโอ้ไฟดับแล้วก็หันหน้ามองหน้ากันเลิกหลักแล้วภรรยาดาริ่งของมึงก็บอกว่าบอกในความมืดว่ามาดีนะไอ้ที่มาเนี่ยเอาพระมาส่งนะโอ้พอเธอลำบากแค่นั้นไฟรถก็ติดขึ้นมาทันทีเลยพระน้องชายก็บอกว่าอ๋อเขาแค่ทักเลยไม่รู้อะไรทักผมก็งงเอ๊ะอะไรทักละแต่บรรยากาศก็วังเวงเกินบรรยากาศมันวังเวงเกินกว่าที่ผมจะกล้าถามอะไรต่อพอหลังจากนั้นพระภิกษุที่วัดแห่งนั้นได้มอบพระสมเด็จซึ่งเป็นพระครุเก่าแก่กับผมจำนวนเกือบ60 องค์

แท้ที่ดูแลไม่ได้ฟังแล้วงงพ่อทิ้งเธอไปตั้งแต่แรกคลอดส่วนแม่ก็ได้นำเธอไปจ้างคนอื่นเลี้ยงเธอดื่มน้ำข้าวแทนน้ำนมเสมอต่อมาแม่ก็ได้นำมาให้ตากับยายของเธอเลี้ยงดูแทนส่วนแม่ของเธอก็นานๆจะมาเยี่ยมสักทีส่วนพ่อของเธอไม่เคยพบหรือรู้จักแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามของพ่อเลยนอกจากนี้ภรรยาของผมมีปัญหาที่แสนฉงนมาตลอดว่าทำไมน้ำหนักตัวของเธอถึงขึ้นเอาทั้งที่ก็ไม่ได้ทานอะไรมากมายจากเดิมน้ำหนัก58ทะยานขึ้นไปสู่90กิโลและมีอัตราแนวโน้มว่าน้ำหนักจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากหนักตัวแล้วยังหนักใจอีกเพราะว่าเธอมีปัญหาเรื่องหัวเข่าตามมาปัญหาตัวหนักซึ่งทำให้เธอหนักใจอยู่ไม่น้อยเลยครับพ่อของผมเป็นคนดีใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นต่อมาปี2531พ่อก็ได้จากครอบครัวไปยังไม่มีวันกลับด้วยโรคหัวใจขณะที่ขับรถอยู่บนท้องถนนอาการของโรคหัวใจกำเริบกระทันหันท่านยังสิ้นลมพร้อมกับปล่อยยาพาหนะคู่ใจไปชนกับรถคันอื่นเสียชีวิตเมื่ออายุได้56ปีแม่ของผมปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนดีมากใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพ่อครับแม่นะจ๊ะผมรักแม่และพ่อมากวันเกิดของผมทุกปีผมจะไปกราบแม่และพ่อขณะเป็นชาวต่างประเทศนะจ๊ะหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วผมก็ยังคงกราบเท้าแม่ทุกปีแม่และภรรยาของผมเข้ากันได้ดีแม่พูดคุยถูกคอกันมากกับภรรยาของผมแล้วภรรยา

0: พระที่ใสสว่างทำไมผมจึงรู้สึกผูกพันกับอยุธยา มากผมเคยมาเกิดและใช้ชีวิตที่นี่หรือเปล่าวิญญาณนักรบโบราณเมื่อครั้งศรียายังมีไหมครับเขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ่อยครั้งที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวใส่รองเท้าขึ้นไปเหยียบและปีนป่ายขึ้นไปบนซากเจดีย์สถานวิหารและสถูปเก่าแก่โบราณการกระทำต่างๆเหล่านั้นจะเป็นบาปหรือเปล่าและเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรต่อซากเจดีย์สถานและบริหารตามโบราณสถานต่างๆครับในระหว่างที่ขับรถเข้าไปในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเขาอยุธยาในค่ำคืนนั้นอยู่ดีๆทำไมไฟรถดับพลึบเป็นเพราะอำนาจวิญญาณอะไรแถวนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นเหตุใดผมจึงได้รับพระกรุโบราณจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่อยุธยาเป็นจำนวนมากโดยท่านยกให้ทั้งไหเลยแล้วทำไมท่านยังบอกว่าผมมีบุญที่จะรักษาของนี้ไว้ได้การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณจะได้อานิสงส์อย่างไรจะเหมือนกับการสร้างองค์พระประดิษฐานในมหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าครับทำไมชีวิตภรรยาจึงดูราวกับกรรมพระมีแม่กับมันไม่มีทั้งยังถูกทิ้งไปตั้งแต่แบบเบาะและเธอยังถูกคนเลี้ยงให้ดื่มน้ำข้าวแทนนมเสมอทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้วิบากกรรมดังกล่าวได้และพ่อของภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าภรรยาจะมีโอกาสได้เจอกับพ่อเธอไหมครับวิบากกรรมอะไรทำให้ภรรยามีน้ำหนักตัวมากทั้งที่ทำไม่เยอะภรรยาจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคุณตาคุณยายท่านรักและเอ็นดูภรรยามากในอดีตเคยมีความผูกพันกันมาอย่างไรจึงทำให้ชาตินี้ภรรยาเป็นเหมือนลูกของท่านแล้วภรรยาก็รักท่านทั้งสองมากตอนนี้ทั้งสองเสียชีวิตแล้วท่านอยู่ที่ภพภูมิไหนทำไมคุณพ่อของผมจึงเป็นโรคหัวใจและเกิดอาการหัวใจกำเริบทำให้เสียชีวิตในระหว่างขับรถชีวิตหลังความตายของท่านเป็นอย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนมีข้อความฝากมาถึงผมไหมครับบุญอะไรทำให้ผมมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ขาดเนื้อนาบุญเลยและบุญที่ผมได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่งผลอย่างไรบ้างครับผมอยากทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวเยอรมันเชิญเข้ามานั่งสมาธิกันเยอะๆผมควรทำอย่างไรดีครับบุพพันดรที่ผ่านมาผมภริยาและคุณแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่มีหน้าที่อะไรในกองทัพทำครับผมเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับครูไม่ใหญ่ไหมครับทำไมเสียงครูไม่ใหญ่ถึงได้ลึกซึ้งกินใจผมทั้งเพียงนี้เราเพียงแค่ได้ยินเสียงแม้จะฟังไม่เข้าใจก็สามารถแต่ผมหักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้และผมได้เคยสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงปู่และคุณยายไหมครับทำไมผมจึงรู้สึกเคารพรักท่านมากหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าที่ลูกพาภรรยาคนแรกไปทำแท้งนั้นก็จะท้ายมีวิบากกรรมในปัจจุบันคือมีลูกยากและในชาติต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสถูกทำแท้งได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะถูกทำแท้งน้อยชาติกว่าคนที่ทำแท้งจ้ะมีโอกาสนะจ๊ะจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญกุศลนั้นให้กับเด็กที่เราไปทำแท้งแล้วติดฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกกับภรรยาในปัจจุบันได้พบกันที่ต่างประเทศและได้แต่งงานกันทันทีนะเพราะในอดีตก็เคยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาในนั้นชาตินี้เมื่อมาเจอกันก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกจ้ะไม่มีบุตรด้วยกันเพราะลูกทั้งสองเคยเกิดเป็นในสังคมเกษตรกรรมร่วมกันได้เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันตอนสัตว์ ก็ไม่ให้มันแพร่

ันวิบากรรมนี้นำมาส่งผลจ้ะเหตุที่ลูกเป็นหมันก่อนมาเจอกับเธอเพราะกรรมตอนสัตว์ดังกล่าวนี่แหละจ้ะมาส่งผลลูกต้องไปเกิดตามประเทศในครอบครัวนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธามากนักแต่พอมาเจอหมู่คณะกลับรักและศรัทธาอีกทั้งมีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระใสๆด้วยเพราะนาดีเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาและก็ได้อธิษฐานแค่ขอให้ได้มีส่วนในการขยายธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วทุกแห่งและมักจะคุยกันในหมู่นักสร้างบารมีเสมอๆว่าไม่มีปัญหาว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรก็ตามในหรือนอกบุญญาเขตก็ตามเขาจะต้องมานับถือพุทธศาสนาและช่วยงานเผยแผ่จนได้นี่แหละในเวลาคุยกันเองในหมู่ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้อธิษฐานกำกับว่าให้เกิดเฉพาะในบุญญาเขตเท่านั้นจ้ะส่วนที่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระใสๆก็เป็นผลบุญในอดีตที่เคยเข้าถึงเช่นนี้มาก่อนนำมาส่งผลจ้ะโลกรักและผูกพันกับอยุธยามากนั้นเพราะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอยุธยาตอนไปเที่ยวก็เลยเก็บเอามาคิดผูกไปเรื่องไปราวแต่ความเป็นจริงลูกก็ไม่เคยได้มาเกิดที่อยุธยานี่จ้ะวิญญาณของนักรบโบราณเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีอยู่เช่นเป็นกายสัมภเวสีบ้างเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านก็มีขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำเอาไว้ถ้ามีบุญมากหน่อยก็เป็นภูมิเทวาชั้นดีน้อยหน่อยก็ชั้นปานกลางถ้านิดหน่อยก็ชั้นธรรมดาหรือเป็นกายสัมภเวสีดังกล่าวจ้ะนักท่องเที่ยวใส่รองเท้าเหยียบย่ำปีนป่ายโบราณสถานสถูปวิหารนั่นก็จะเป็นบาปแล้วก็จะมีวิบากกรรมคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลที่ถูกเอามีดกรีดฝ่าเท้าเพราะทำกรรมมาคล้ายๆอย่างนี้คือใส่รองเท้าในลานเจดีย์สถานจะเกิดในตระกูลต่ำจะรับอุบัติเหตุที่เท้าจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นจ้ะชาวพุทธดีจะต้องปฏิบัติต่อพระสถูปเจดีย์วิหารโบราณโดยย่อคือต้องช่วยกันดูแลปฏิสังขรณ์อีกทั้งต้องให้ความเคารพในพุทธสถานนั้นเช่นถอดรองเท้าไม่ทำให้สกปรกและต้องมาสวดมนต์ภาวนาเดิมประทักษิณในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นต้นจ้ะในระหว่างขับรถกลับไปในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอยุธยาเวลาค่ำคืนอยู่ดีๆไฟรถกระดับแล้วบังเอิญถูกต้องจะมาพ้องกันอย่าเอาไปเรื่องเวลาเลยเป็นตุเป็นตะจะลูกได้รับพระกลุ่มโบราณจากพระภิกษุตามที่ท่านบอกนั้นเพราะท่านเกิดถูกชะตาและเอ็นดูเห็นตัวลูกเป็นชาวต่างประเทศแต่สนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละจ้ะที่ท่านบอกว่าลูกมีบุญที่จะรักษาของนี้ได้นั้นเพราะท่านเห็นว่าลูกเป็นชาวต่างประเทศและสนใจในโบราณสถานโบราณวัตถุของอยุธยาและพระพุทธศาสนาท่านจะเกิดความรู้สึกเอ็นดูดังกล่าวจ้ะการสร้างพระบรรจุกรุโบราณไว้จะมีอานิสงส์อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์เมื่อพังลงก็จะทำให้มีอานิสงส์ที่ยอดคือจะได้เกิดในบุญญาเขตและมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตนจะมีโภคะมากสมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นต้นค่าการสร้างพระธรรมกายประจำตัวเนี่ยแต่ถ้าสร้างเพื่อเป็นเครื่องกลางของขลังเนี่ยอานิสงส์ก็จะมีน้อยเพราะเป็นบุญปนความหลงจ้ะชีวิตภรรยาอรากับเด็กกำพร้าแม้มีแม่เหมือนไม่มีทั้งจะถูกทิ้งตั้งแต่แบบเบาะและถูกคนเลี้ยงใช้น้ำข้าวก็อร่อยดีเหมือนกันเลี้ยงแทนน้ำนมเสมอเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อหลายกับที่แล้วก็ได้ทำแบบพ่อน่ะคือทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ได้รับผิดชอบเป็นภาพในอดีตของภรรยาจ้ะ
จะแก้ไขก็ต้องให้อภัยทานอย่าไปคิดผูกโกรธบิดามารดาเลยเราต้องทำบุญทั้งบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านเถิดแล้วอธิษฐานจิตว่าจะไปเกิดในภพชาติต่อไปก็ขอให้ได้บุพการีที่ดีพ่อแม่ที่ดีที่คอยเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นต้นจ้ะพองภรรยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะให้ภรรยาอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญว่าขอได้เจอคุณพ่อขอได้เจอคุณพ่อขอได้เจอคุณพ่ออย่างนี้บ่อยๆจ้ะภรรยามีน้ำหนักตัวเมื่อยาเนี่ยทั้งที่ไม่ค่อยจะได้ทานอะไรมากนักเพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเรียนเพื่อนที่อ้วนทำให้เขาอับอายอยู่บ่อยๆมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็สั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่บุญกุศลไปให้เพื่อนนั้นกล่าวบ่อยๆรวมทั้งอธิษฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะคุณตาคุณยายท่านรักภรรยามากเหมือนลูกของท่านอีท่านภรรยาก็รักท่านทั้งสองมากเช่นเดียวกันเพราะอดีตเคยเป็นญาติกันมาและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วอีทั้งเคยเกิดเป็นลูกท่านด้วยจ้ะตายแล้วคุณตาคุณยายก็ไปเกิดเป็นพรหมเทวาระดับกลางๆในหมู่บ้านพรหมเทวาแห่งหนึ่งแต่อยู่กันคนละบ้านจ้ะให้ทำบุญที่ส่วนกุศลมาให้ท่านบ่อยๆจ้ะคุณพ่อของลูกเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในขณะที่ขับรถพระกำเนิดดีเคยควบรถเทียมม้าให้มันวิ่งลากรถทั้งวันทั้งคืนจนมันขาดใจตายวิบากนี้มาส่งผลจ้าอีกท่านข้างก็หมดอายุไขด้วยจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานเป็นเงินขออากาศเทวาดิจิตที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์จ้ะท่านยังระลึกนึกถึงทุกคนในครอบครัวและมาเยี่ยมครอบครัวอยู่เป็นอริยะอริยะลูกมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและไม่ขาดเนื้อนาบุญเลยเพราะบุญที่สร้างมากับหมู่คณะและได้อธิษฐานจิตว่าให้ได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาเมื่อพุทธันดรก่อนจ้ะจะมีอานิสงส์นิยอดคือจะได้บริวารสมบัติจะมีทิพยสมบัติมากมีวิมานสว่างไสวเป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมากจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นติดตัวไปจ้ะตัวลูกภรรยาและคุณแม่หมู่พุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นกองเสบียงประเภททำมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอทั้ง3คนมีผลการปฏิบัติธรรมคือตัวลูกภรรยาและคุณแม่ได้ดวงใสๆและองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าอีกท่านได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแล้วก็สร้างกับมหาปูชนียาจารย์มาทุกท่านเลยจ้าอีกท่านเคยสร้างบารมีกับครูมิใหญ่มาด้วยดังนั้นเมื่อมาเจอกันก็เกิดกุศลศรัทธาแม้ไม่รู้เรื่องที่ครูมิใหญ่พูดจะไม่เหตุให้หักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามที่ปฏิสิทธิ์บริวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: พเพพุทธาบัลลปตาปเทกานันยยังพลังอรหันตานันยเตเจนรักขังมันธามิสัพโสเตทลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุวันนี้วันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่3เมษายนพุทธศักราช2565ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกายมาเราก็มีการประชุมเอาว่าประชุมลูกหลานหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารลูกหลานของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงตั้งแต่ปี2513เราก็มีการทำบุญวันอาทิตย์มีการวันอาทิตย์ต้นเดือนบูชาข้าวพระกันอย่างเนี้ยตลอดมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ทุกเดือนลูกหลานหลวงปู่ลูกหลานคุณยายอาจารย์จะมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่อย่างนี้ความจริงการสร้างบุญใหญ่อย่างนี้ในวันอาทิตย์ต้นเดือนนั้นได้เริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่วัดปากน้ำแล้ว

โดยคุณยายอาจารย์ของเรากับคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นได้จัดให้มีการบูชาข้าวพระอย่างนี้ตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยอยู่วัดปากน้ำแล้วมาคุณยายอาจารย์ของเราได้มาลงมือสร้างวัดพระธรรมกายในปีพุทธศักราช2513โดยเริ่มเอาวันมาฆบูชาปี2513เป็นปฐมฤกษ์แล้วก็ลงมือสร้างวัดกันมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็บูชาข้าวพระกันอย่างนี้ทุกอาทิตย์ต้นเดือนตลอดมาการบูชาข้าวพระได้บุญใหญ่เป็นการทำการบูชาที่พิเศษคือจากวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบแล้วก็มีการค้นคว้าวิชาธรรมกายอย่างกว้างขวางขึ้นแล้วคุณยายทองสุขของเราก็ได้พบว่าการบูชาข้าวพระถ้าจะให้ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณแล้วพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าทุกนิกายก็ได้ไม่ว่าจะในเถรวาทในมหายานในวัชรยานหรือในนิกายไหนๆทั้งโลกนะก็มีการบูชาข้าวพระกันแต่ว่าในการบูชาข้าวพระทั่วไปอย่างมากก็เป็นเรื่องของการเตรียมข้าวปลาอาหารกันแล้วนั่นแหละส่วนมากก็เป็นตอนเช้าตามวัดต่างๆก็ตามบ้านต่างๆก็ตามก็ทำกันเช้าก่อนจะรับประทานอาหารก็เอาข้าวปลาอาหารที่ตัวจะรับประทานนั่นแหละที่เตรียมเอาไว้จะรับประทานส่วนหนึ่งก็จะแบ่งมาเตรียมภาชนะอย่างดีข้าวปลาอาหารที่ตัวเองจะรับประทานแบ่งส่วนหนึ่งส่วนที่ประณีตที่สุดถ้าเป็นข้าวก็ข้าวปากหม้อเลยนะกับก็เช่นกันขนมนมเนยเช่นกันเอาส่วนที่ดีที่สุดใส่ภาชนะแล้วก็มาตั้งบูชาพระพุทธรูปทำความรู้สึกว่าบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระชาวพุทธในยุคโน้นในสมัยพุทธกาลเช้าขึ้นมาก็เตรียมข้าวปลาอาหารละก็ไม่ทราบหรอกว่าวันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านมาทางบ้านตัวเองหรือเปล่าหรือว่าจะมีพระสาวกเป็นพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นพระสาวกที่เป็นพระธรรมดาก็ตามทีจะผ่านมาหรือเปล่าถ้าผ่านมาก็จะได้นำข้าวปลาอาหารนั้นถวายเป็นการบูชาแล้วเวลาถวายถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาเองก็ปลื้มอกปลื้มใจกันว่าได้ถวายภัตตาหารกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงแต่แม้จะเป็นพระสาวกผ่านมาจะเป็นพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระภิกษุธรรมดา

แม้ที่สุดจะเป็นสามเณรชาวพุทธในยุคโน้นก็ทำความรู้สึกว่าพระภิกษุเหล่านั้นหรือสามเณรน้อยเหล่านั้นเมื่อเวลาจะตักอาหารถวายไปก็มีความทำความรู้สึกเหมือนว่าถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพียงแต่ว่าวันนี้พระองค์ส่งลูกของท่านทำความรู้สึกส่งลูกของพระองค์ท่านจะเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระธรรมดาจะเป็นเนนน้อยก็ตามทีถือว่าเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านมารับอาหารไปใจนะนึกถวายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่ว่าใครมารับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารับแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าได้ถวายเหมือนกับถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงมีความปลื้มอกปลื้มใจที่ทำความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลอกตัวเองทำไมจึงเรียกว่าไม่ได้หลอกตัวเองทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จมาเองมีเนนน้อยมีพระหนุ่มมีพระอรหันต์มารับแทนที่ทำความรู้สึกว่าเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามารับเองก็เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆเลยพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยเคารพพระธรรมตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆเลยพอตรัสรู้พระองค์ก็แสวงหาเลยว่าพระองค์ควรจะเคารพใครบ้างไหมเพราะผู้ที่อยู่ได้ปราศจากความเคารพย่อมยากที่จะอยู่สุขอยู่เป็นสุขได้แต่ว่าเมื่อพระองค์ตรวจตราจนทั่วแล้วว่าตลอดทั้งโลกเลยในยุคนั้นตลอดทั้งโลกเลยใครที่จะมีความบริสุทธิ์หมดกิเลสเสมอเหมือนพระองค์เนี่ยไม่มีอย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมก็ไม่มีอย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วไปนะแม้เทวดาแม้นางฟ้าพระอินทร์พระพรหมอะไรก็ที่จะบริสุทธิ์เท่าพระองค์ก็ไม่มีที่จะมีปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลาย

ในตัวบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ตลอดแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีใครที่จะให้พระองค์เคารพแล้วทำให้ใจของพระองค์ยิ่งผ่องใสยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีแต่ได้พบว่าธรรมะที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายของพระองค์อย่างถาวรธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นแหละที่เราได้สวดกันในพระธรรมจักรนั่นนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เราสวดกันได้นะธรรมะปฏิบัตินี้เนี่ยที่ทำให้เมื่อปฏิบัติกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วทำให้ใจของพระองค์หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายอยู่ตลอดมาสว่างสวยตลอดมากิเลสที่เคยรบกวนท่านตั้งแต่กี่ภพกี่ชาติในอดีตถูกทำลายไปเกลี้ยงตลอดมาแล้วพระองค์ก็ได้รับความสุขอย่างที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่เคยได้พบความสุขอย่างนี้มาก่อนพระองค์ก็ได้รับความสุขอย่างนั้นตลอดมาคือสุขด้วยนิพพานกิเลสคือปราศจากกิเลสแล้วก็สุขจากการเข้าสู่อายตนะนิพพานได้พระองค์พบอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตั้งแต่นั้นมาก็ให้ความเคารพในธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบว่าวิธีปฏิบัตินั้นก็คือมรรคมีองค์แปดและเมื่อปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้วจะเข้าถึงธรรมะที่อยู่ภายในเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์ถึงกับเรียกว่าเป็นโลกุตตรธรรมธรรมที่ทำให้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกบริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มที่เลยพระองค์ทรงเคารพธรรมะนั้นน่ะแหละเคารพทั้งตัวธรรมะที่ปรากฏว่าก็อยู่ในศูนย์กลางกายของพระองค์เองเคารพวิธีปฏิบัติธรรมะก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นแหละแล้วก็ยังทรงให้ความเคารพต่อพระสงฆ์หมู่สงฆ์ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้บริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้ตามพระองค์มาเช่นเดียวกันด้วยความเคารพในพระธรรมนี่เองที่จะทำให้ใครเคารพพระธรรมอย่างถูกวิธีถูกสัดถูกส่วนแล้วก็จะหมดกิเลสหมดทุกข์มีแต่ความสุขตลอดกาลเพราะฉะนั้นการบูชาที่ชาวบุญการบูชาที่ชาวพุทธทำกันคือนั่นแหละจะถวายพระตาหารกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถวายด้วยความเคารพต่อพระองค์ด้วยเคารพต่อธรรมะซึ่งพระองค์เคารพด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ว่าภิกษุสามเณรออกมาบิณฑบาตพระภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีความเคารพธรรมแล้วตั้งใจประกาศธรรมะนั้นให้แพร่หลายไปธรรมะนั้นจะได้ดับทุกข์ชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานก็เลยทำความรู้สึกว่าอ๋อที่พระเณรเหล่านั้นมาบิณฑบาตนั่นพระเณรเหล่านั้นบิณฑบาตเพื่อนอกจากรักษา

ชีวิตของท่านแล้วให้ชีวิตดำเนินได้แล้วท่านยังทำหน้าที่ยังต้องไปทำหน้าที่ข้าวปลาอาหารนั่นแหละนอกจากต่ออายุท่านให้ยืนยงคงอยู่ต่อไปแล้วยังไม่พอยังต่ออายุธรรมะให้อยู่คู่โลกยังต่ออายุธรรมะให้ได้ปราบกิเลสอยู่ในโลกนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการต่ออายุแห่งความสุขความบริสุทธิ์ให้อยู่กันในจิตใจชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธทำกันมาตั้งแต่โน่นครั้งพุทธกาลแล้วเมื่อสิ้นพุทธกาลแล้วก็ยังทำในการบูชาข้าวพระกันต่อมาหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมวัดทางมหายานวัดทางวัชรยานของทิเบตเขาก็ปรากฏว่าเขาก็ทำมีพิธีบูชาข้าวพระของเขาจริงๆแล้วเขาทำกันทุกวันแต่ว่าทำในความอย่างที่ว่ามานี้เตรียมข้าวปลาอาหารมาแยกส่วนมาจากที่ตัวเองจะรับประทานกับครอบครัวหรือลำพังตัวเองก็ตามทีแยกออกมาแล้วก็จัดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันก็เรียกว่าบูชาข้าวพระกันทำกันอย่างนี้ทุกนิกายแล้วก็ทำความรู้สึกว่าเหมือนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จริงทำความรู้สึกเหมือนอย่างพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยังทรงมีชีวิตอยู่เพราะว่าเมื่อบูชาพระองค์แล้วก็เป็นบูชาพระธรรมไปด้วยบูชาพระธรรมก็เหมือนบูชาพระองค์บูชาพระสงฆ์ไปด้วยในตัวเสร็จแล้วข้าวปลาอาหารเหล่านั้นนะหลังจากบูชาแล้วก็แล้วแต่สภาพของสถานที่นั้นคือเมื่อบูชาเสร็จก็หนึ่งถ้าที่บ้านก็เอาข้าวปลาอาหารนั่นแหละเวลาพระมาตักบาตรก็ถวายพระไปด้วยอีกต่อหนึ่งเลยบางบ้านพระไม่มีมาเอาละก็ลาข้าวพระแล้วข้าวปลาอาหารส่วนนั้นก็เอามาแบ่งกันรับประทานกันในครอบครัวถือว่าเป็นข้าวปลาอาหารที่มีสิริมงคล

0: ธรรมบูชาพระสงฆ์เสร็จไปแล้วในตัวอันนี้ก็เมื่อทำอย่างนี้ก็ทำให้ใจจดอยู่กับพระรัตนตรัยกันเป็นอย่างดีก็บังเกิดเป็นบุญกุศลซึ่งในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ว่าใครที่บูชาพระองค์นะไม่ว่าขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่หรือพระองค์จะลาโลกไปแล้วก็เข้านิพพานแล้วก็ตามทีเมื่อทำอย่างถูกวิธีก็จะได้บุญเหมือนกันเลยบูชาโดยตรงบูชาแม้พระองค์เข้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามทีจากหลักการอย่างนี้นี่แหละเมื่อคุณยายทองสุขได้มาสักศึกษาคุณยายทองสุขซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของคุณยายอาจารย์ของเราอีกทีหนึ่งเข้าถึงวิชาธรรมกายแล้วก็พบว่าเมื่อเราสามารถทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเราสามารถที่จะใช้วิชาธรรมกายกลั่นข้าวปลาอาหารที่เราใช้บูชานี่แหละให้ละเอียดให้ประณีตให้บริสุทธิ์เสมอกับพระธรรมกายในตัวของเราได้แล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายเอาข้าวปลาอาหารที่ประณีตที่บริสุทธิ์กลั่นบริสุทธิ์แล้วนี้ถวายธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานได้อีกด้วยไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ปรากฏในพระธรรมกายในอายตนะนิพพานมากน้อยเท่าไรสามารถจะทำวิชาธรรมกายแล้วบูชาข้าวพระกับพระธรรมกายในอายตนะนิพพานนั้นได้ทุกพระองค์เลยนี่ก็เลยทำให้ได้บุญใหญ่แล้วเราก็อาศัยกันบูชาข้าวพระที่ได้บุญใหญ่อย่างนี้นี่แหละเป็นการรวมใจของพวกเราชาวศีลธรรมกายทำให้แม้เราจะเริ่มต้นสร้างวัดพระธรรมกายด้วยทุนเพียง 3,200 บาทเมื่อ50กว่าปีก่อนโน้นสามารถขยายเป็นวัดพระธรรมกายก็ 2,500 ไร่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีสาขาไปทั่วโลกนะเป็นร้อยวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราทำตลอดมาแล้วก็จากทำอย่างนี้นี่แหละนอกจากจะทำให้แต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในประเทศไทยหรือจะบูชาข้าวพระกันทางซูมอยู่ที่ประเทศไหนทั่วโลกก็ตามทีเมื่อได้รวมใจบูชาข้าวพระกันเมื่อไหร่ก็จะได้บุญทั่วหน้ากันเต็มที่เหมือนเมื่อครั้งคุณยายอาจารย์ยังอยู่เหมือนเมื่อครั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังอยู่ได้บุญใหญ่เหมือนกันเลยหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราโดยทั่วหน้ากันแล้วก็ขอแบ่งบุญที่ตัวเองก็ได้ตั้งใจร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับเราเนี่ยนะให้กับพวกเราทั้งหลายด้วยลูกหลานว่านเกลือเนื้อหน่อของพวกเราก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาตลอดไปด้วยกันทั่วหน้าเด้อ
1: สาธุ
0: ทีนี้

แต่เริ่มสร้างวัดมาคุณยายอาจารย์ก็ได้ปลูกวัฒนธรรมของชาวธรรมกายนั่นแหละขึ้นมาด้วยคือภาคเช้าภาคเช้าก็บูชาข้าวพระกันส่วนพอภาคบ่ายก็เนื่องจากพอถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนก็สมัยที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยังอยู่ที่วัดปากน้ำล่ะลูกศิษย์ลูกหาของคุณยายพอถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยในสมัยแรกๆนั้นยังไม่มีการถ่ายทอดออกไปถ่ายทอดออกไปจากวัดปากน้ำถ่ายทอดออกไปนอกประเทศต่อพอวันอาทิตย์ต้นเดือนก็ลูกศิษย์ลูกหาของคุณยายอาจารย์เราก็จะมารวมกันที่วัดปากน้ำที่บ้านหลังและหลังแรกที่เราใช้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก็คือบ้านธรรมประสิทธิ์อยู่ในเขตวัดปากน้ำบูชมาร่วมบูชาข้าวพระกับคุณยายอาจารย์แล้วพอตกบ่ายคุณยายอาจารย์ก็จะอบรมนะฮะร่วมกันนั่งสมาธิตอนบ่ายแล้วก็คุณยายก็อบรมไปด้วยใครมีสารทุกข์สุขดิบอะไรคุณยายก็แก้ปัญหาให้จะป่วยจะไข้จะมีปัญหาครอบครัวอย่างไรมีปัญหาในที่ทำงานอย่างไรคุณยายก็จะแนะนำจะแก้ไขให้แล้วก็ถึงแม้ไม่มีทุกโศกโรคภัยอะไรรบกวนแต่คุณยายของเราก็จะถือโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะดำเนินอาชีพอะไรก็ตามจะแนะนำว่าในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตไปแต่ละวันนั้นนะต้องให้คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบกับวิชาธรรมกายถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักหาบุญให้เต็มที่ให้สมกับที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาพบวิชาธรรมกายแล้วก็ถือว่าขาดทุนเพราะการที่กว่าใครจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นน่ะยากแสนยากนักจ้ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสความยากของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เอาไว้ว่านั่นแหละมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งนะมันตาบอดทั้งสองข้างเลยมันว่ายอยู่ในมหาสมุทรมันดำน้ำลงไปทีงเนี่ยร้อยปีแล้วมันค่อยโผล่ขึ้นมาเหมือนจะมาหายใจสักเฮือกหนึ่งนั่นแหละดำน้ำลงไปร้อยปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วในมหาสมุทรไม่ใช่ในแม่น้ำนะไม่ใช่ในทะเลนะไม่ใช่ที่อ่าวไทยนะแล้วในมหาสมุทรอันเวิ้งว้างนั่นนะมันมีห่วงตาเดียวนะมีห่วงกลมๆอยู่ไม่โตห่วงนั้นน่ะห่วงกลมๆนั้นน่ะโตขนาดที่ไอ้เจ้าเต่าตัวนั้นพะโผล่ออกมาหัวห่วงนั้นมีรูคลื้อๆกับหัวเต่าการที่ดำน้ำลงไปร้อยปีแล้วโผล่ขึ้นมาหัวจะสอดเข้าไปในห่วงตาเดียวนี้เนี่ยมันยากนักยากหนาเชียวไม่รู้กี่ล้านปีก็ไม่รู้ล่ะกว่าพอโผล่ขึ้นมา
แล้วหัวจะสอดเข้ามาในห่วงตาเดียวนี้ได้เนี่ยมันยากนะเพราะมันมหาสมุทรขณะที่โผล่ขึ้นมาน่ะไปโผล่ในมหาสมุทรอินเดียน่ะปรากฏว่าห่วงมันลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่นั่นน่ะแล้วมันจะไปเจอกันยังไงแต่เอาละคงมีสักวันหนึ่งหลังจากกี่ล้านปีไปแล้วก็ไม่รู้ละมันคงจะมีสักวันหนึ่งที่โผล่หัวขึ้นมาแล้วแล้วหัวเต่าตาบอดนั้นมันสอดเข้าไปในห่วงนั้นพอดีพระองค์ตรัสว่าการที่เจ้าเต่าตัวนั้นร้อยปีโผล่ขึ้นมาแล้วหัวสอดเข้าไปในห่วงนั้นนะมันยากนักยากหนายังไงนั่นนะแต่ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะยากกว่าไอ้ที่เต่าตัวนั้นโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงตาเดียวนั่นอีกอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดกับพวกเรานะนี่ข้อคิดข้อที่หนึ่งแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกแล้วการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ว่ายากว่าไอ้เจ้าเต่าตาบอดตัวนั้นเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงตาเดียวแอกตาเดียวนั่นนะปรากฏว่าการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้แต่ละครั้งเนี่ยยากยิ่งกว่าการได้จากการได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ซะอีกมันยากจริงๆนะเพราะฉะนั้นใครได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะโชคชั้นที่หนึ่งสองแล้วได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่พบพระองค์หรอกแต่พบคำสอนของพระองค์ที่มอบเอาไว้ให้ชาวโลกยังมีอยู่โอ้โหนั่นก็ยากแสนยากนะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นโชคแสนมหาโชคของตัวแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปนะอย่าปล่อยเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดแต่ก็ไม่มีใครชี้ถูกชี้ผิดได้หรอกว่าดีชั่วนะตัดสินอย่างไรบางทีจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในโลกนี้มีความดีความชั่วหรือพอมองออกพอสังเกตออกว่าความดีความชั่วน่าจะมีแต่ว่าดีชั่วตัดสินอย่างไรประพฤติปฏิบัติทางกายอย่างไรทางวาจาอย่างไรทางใจอย่างไรจึงจะเป็นความดีหรือจึงจะเป็นความชั่วเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาใครมาตัดสินให้หาไม่ได้มันยากอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขณะนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันแล้วทุกท่านที่ได้ร่วมกันเข้าซูมบูชา

ได้มาพบพระพุทธศาสนามีบุญขนาดนี้แล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ไปนะว่าได้บูชาข้าวพระนี้แล้วอย่าพอใจเพียงแค่ได้บูชาข้าวพระเดือนละครั้งขอให้สร้างบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะตายแล้วนะถ้ายังไม่หมดกิเลสมันยังจะต้องเกิดอีกตายแล้วมันยังต้องเกิดเวลาตายปุ๊บไปเนี่ยแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมหรือจะได้เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไหมหรือจะจับพลัดจับผลูไปเกิดเป็นสัตว์ไปตกนรกไปอะไรต่ออะไรไหมตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัดสินด้วยความผ่องใสของใจถ้าใจใสใจสว่างเดี๋ยวก็ได้ถึงลาโลกไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นเทวดาได้มาเป็นมนุษย์อีกแต่ว่าถ้าใจหมองใจขุ่นซะแล้วก็ทุคติเป็นที่ไปเนอะไม่ได้เป็นมนุษย์อีกซะแล้วไปเป็นไอ้เต่าตาบอดตัวนั้นอีกซะแล้วได้แย่กว่านั้นไปตกนรกซะแล้วซึ่งการที่จะมีใครรู้ว่าตายแล้วไปไหนนะก็ยากจะมีใครมาบอกได้แต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้พวกเราทราบแล้วทราบแล้วก็ขอโมทนาบุญกับพวกเราด้วยอีกทุกท่านนั่นแหละที่บูชาข้าวพระร่วมกันวันนี้ว่าขอโมทนาด้วยนะที่พวกเราได้ตั้งใจบูชาข้าวพระแล้วจะได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปทำใจหยุดทำใจนิ่งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างติดอยู่ท่านก็บอกนั่นแหละเมื่อศึกษาธรรมะกับหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็ชี้ให้ดูท่านก็เห็นชัดเจนตรงตามที่หลวงปู่ชี้ให้เห็นแล้วก็เตือนพวกเราตลอดมาเวลาบูชาข้าวพระตอนเช้าเสร็จตอนบ่ายคุณยายก็จะเตือนนะกลับไปบ้านแล้วในวันหน้านะไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรต้องพยายามทำใจหยุดใจนิ่งให้ได้ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามต้องพยายามทำใจหยุดใจนิ่งในตัวให้ได้ต่อไปเพราะเมื่อเราทำใจหยุดใจนิ่งอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถไหนจะอาบน้ำจะซักผ้าจะทำกับข้าวจะทำไร่จะไถนาจะทำราชการจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตามถ้าใจยังนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายประคองไว้ได้แล้วก็บุญเกิดขึ้นทุกลมหายใจทีเดียวไม่ใช่ว่าต้องหลับตานิ่งไม่ทำอะไรเลยแล้วบุญจึงจะเกิดไม่ใช่แม้ขณะที่ทำงานอยู่ถ้าประคองรักษาใจไว้ได้บุญก็เกิดแต่แน่นอนล่ะถ้าได้นั่งหลับตานิ่งเข้ากลางของกลางเข้ากลางองค์พระเข้ากลางกลางดวงธรรมไปอย่างต่อเนื่องนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นเหมือนเมื่อตอนกำลังบูชาข้าวพระแน่นอนอย่างนั้นน่ะ

ได้บุญเต็มที่เลยแต่ว่าเราถึงเป็นชาวโลกยังต้องประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่มันยังจะต้องทำงานอยู่เพราะฉะนั้นแม้ทำงานยายก็เตือนแบบภาษาโลกโลกบอกว่าแม้จะทำมาหากินอยู่ก็ตามที่ก็พยายามทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ที่กลางกายให้ได้แล้วท่านก็เรียนคำพูดของหลวงปู่บอกว่าเอ้ยหลวงปู่บอกแม้แต่เดินตามหลังควายไถนาอยู่นี่แหละก็เอาใจเข้ากลางกายไป

เสียนั่นแหละหุงข้าวต้มแกงอะไรก็ทำได้ใจหยุดใจนิ่งไว้มันทำไปหนักเข้าก็กระจากนิ่งมั่งไม่นิ่งมั่งพอๆกันกลายเป็นนิ่งมากไม่นิ่งมั่งเอออันนี้เป็นต่อขึ้นมาแล้ว แล้ววันใดวันหนึ่งก็จะนิ่งมากๆการบรรลุธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปความแตกฌานวิชาธรรมกายยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นยายเนี่ยจะให้โอวาทในแง่มุมต่างๆเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีสารพัดละตั้งแต่ต่างอาชีพกันหรืออาชีพเดียวกันก็ต่างอายุกันเป็นต้นแม้แต่เด็กเล็กๆคุณยายก็ยังคุณยายก็ยังเรียกมาแล้วก็สอนแบบสอนเด็กน้อยอ่ะนะไอ้หนูนึกถึงองค์พระไปให้องค์พระนั่งอยู่กลางท้องไล่ให้เด็กไปกราบพระประธานในโบสถ์แล้วก็บอกให้นึกถึงพระประธานองค์เนี้ยอยู่กลางท้องเป็นประจำก่อนนอนก็ยังดีแล้วจะเรียนเก่งๆก็ตามแต่เจ้าเด็กน้อยคนนั้นน่ะมันจะพอรับได้ยังไงคุณยายของเราก็ทำอย่างนี้เมื่อมาถึงวัดพระธรรมกายนี่เขาเริ่มลงมือสร้างวัดพ.ศ. 2513เราก็ถือขนบธรรมเนียมอย่างนี้แหละบูชาข้าวพระตอนเช้าซึ่งบูชาไปก็นั่งสมาธิไปทำวิชาธรรมกายประกอบไปด้วยแล้วพอตอนบ่ายก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราก็ลงมาอบรมคู่กับคุณยายอบรมกับพวกเราโดยเฉพาะถ้าส่วนมากหลวงพ่อท่านก็เทศก่อนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายผู้หญิงน่ะนะคุณน้าคุณป้าคุณย่าคุณยายมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางบ้านนะเดี๋ยวเขาก็ไปกราบคุณยายอาจารย์กันว่ากันเป็นรายๆกันไปก็ทำกันมาอย่างนี้วันนี้หลวงพ่อก็ขอถือโอกาสแหละนะก็ขอเอาโอวาทในอดีตที่หลวงพ่อครูแม่ใหญ่เคยให้ในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะไปเอาโอวาทเมื่อปี2546เอามาทบทวนให้พวกเราเป็นข้อคิดกันการปฏิบัติธรรมนะนี่ตัดตอนออกมาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในนั้นคืองานที่แท้จริงของเราและชาวโลกทั้งหลายซึ่งดูเหมือนว่าถ้านั่งของเรานั่งขัดสมาธินะขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือซ้ายของเราน่ะซึ่งดูเหมือนท่านั่งของเราเหมือนคนที่ไม่ได้ทำการงานอะไรเลยแต่จริงๆแล้วกำลังทำงานที่แท้จริงของมนุษยชาติอยู่ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คืองานที่ขจัดอาสวะกิเลสพูดง่ายๆทำสงครามอยู่นะเห็นนั่งหลับตาเฉยๆนั่นแหละทำตามแบบอย่างของใครทำตามแบบหลวงปู่ที่ทำแล้วหลวงปู่ทำตามแบบใครตามบุรพาจารย์บุรพาจารย์ทำตามใครก็ทำตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งขัตตมาสอยู่โคนโพนั่นน่ะแล้วทำอะไรล่ะก็สู้กับกิเลสไงล่ะสู้กับพยามารเลยที่มันมาขวางจนกระทั่งชนะทั้ง

ยามารชนะทั้งกิเลสนั่นแหละงานที่ขจัดอาสวะกิเลสขจัดศัตรูที่แท้จริงอยู่ภายในนะทบทวนอีกทีซึ่งดูเหมือนว่าท่านั่งของเราเหมือนคนที่ไม่ได้ทำการงานอะไรเลยแต่จริงๆแล้วกำลังทำงานที่แท้จริงอยู่ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่คืองานที่ขจัดอาสวะกิเลสขจัดศัตรูที่แท้จริงของมนุษยชาติอยู่ภายในเป็นสงครามภายในที่รบกับศัตรูที่แท้จริงเป็นสงครามภายในเพื่อสันติภาพภายนอกอย่างถาวรตรงนี้ขอแวะสักนิดหนึ่งนะที่เขาทำสงครามโลกกันและสงครามประเทศไหนๆกันนั่นนะไอ้นั่นนะไม่ใช่สงครามจริงกันหรอกสงครามจริงแล้วก็โน้นศัตรูจริงๆนะคือกิเลสที่อยู่ในใจนะไอ้ที่เห็นคนนั้นคนนี้แล้วหน้ามันไส้หน้ากำจัดแล้วเลยต้องรบกันนะไอ้ที่เราเห็นมันเป็นแค่หุ่นเชิดของกิเลสข้างในทั้งนั้นละถ้าจะรบกันให้ชนะเด็ดขาดมันต้องกะชนะกิเลสภายในสิศัตรูที่แท้จริงนะอยู่ภายในเป็นสงครามภายในที่รบกับศัตรูที่แท้จริงเป็นสงครามภายในเพื่อสันติภาพภายนอกซึ่งในทุกขั้นตอนของสงครามภายในนั้นไม่มีการพลัดพรากฝากไว้ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารบกับพยามารรบกับกิเลสอยู่ที่โคนโพธิ์นั่นน่ะไม่มีการพลัดพรากนะไม่มีน้ำตาไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความคับแค้นใจพร่ำพิไรรำพันมีแต่ความสุขความสดชื่นความเบิกบานยิ่งกว่านั้นเกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งมีกำลังใจในการสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแต่จะเกิดความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่งหลับตาอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าข้างในเนี่ยเกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาสงครามภายนอกนะตอนนี้บางประเทศเขากำลังสงครามกันอยู่มีแต่เสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตบ้านช่องบ้านเรือนพังพินาศกันหมดแต่ว่าท่านรบกับกิเลสภายในสงครามภายในนี่แปลกมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความเบิกบานมีแต่เกิดความรู้แจ้งเห็นแจ้งมีกำลังใจในการสร้างความดีมีแต่จะเกิดความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละไอ้ที่ว่าท่านั่งหรือไม่ทำอะไรเหมือนท่านั่งคนขี้เกียจนี่แหละแต่มีสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งดูเหมือนท่านั่งของเราเหมือนคนที่ไม่ได้ทำการงานอะไรเลยคล้ายกับคนเกียจคร้านซึ่งจะแตกต่างจากชาวโลกทั้งหลายเพราะชาวโลกเขาเคลื่อนไหวคิดพูดทำยืนเดินวิ่งติดต่อคนนั้นคนนี้ซึ่งดูภายนอกเหมือนว่าจะขยันซะเหลือเกินดูทำอะไรต่อมิอะไรตั้งเยอะตั้งแยะมากมาย
แต่ว่านะไอ้ที่เห็นวุ่นอยู่นั่นน่ะดูเหมือนขยันนั่นน่ะดูเหมือนได้งานเยอะแยะน่ะแต่สรุปสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะเมื่อตายไปจะเอาตัวรอดจากอบายภูมิได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ทำไมล่ะก็จะรอดอบายภูมิได้ใจต้องใสนะถ้าไอ้วิ่งวุ่นๆนั่นน่ะตอนเป็นๆก็ใจคุณแล้วอีกตอนตายจะใจใสเนี่ยมันยากนะเพราะเมื่อตายไปจะเอาตัวรอดจากอบายภูมิได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะสุขที่แท้จริงเมื่อขณะมีชีวิตก็ไม่เคยเจอความจริงของชีวิตก็ไม่รู้จักมันเป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่ว่าวุ่นเวลาใครเป็นอะไรต่อมีอะไรตำแหน่งใหญ่ๆโตๆนั่นน่ะหึมกันอยู่นั่นน่ะยิงจรวดยิงระเบิดอะไรให้วุ่นกันนั่นน่ะตายไปจะเอาตัวรอดหรือเปล่าไอ้ที่หึมกันอยู่นั่นน่ะจะรอดจากอบายภูมิได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะสุขที่แท้จริงขณะมีชีวิตก็ไม่เคยเจอแล้วความจริงของชีวิตมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้จักเพราะแค่ท่านั่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อจะปราบกิเลสต้องใช้ท่านี้ท่าปราบกิเลสเขาเห็นแล้วเขายังไม่รู้จักยังมองไปเป็นท่าขี้เกียจอยู่เฮ้อแล้วเมื่อไหร่น่าจะรู้ความจริงของชีวิตในเมื่อท่าสำคัญนี้เนี่ยไม่รู้จักงานของผู้รู้ก็อย่างหนึ่งงานของผู้ไม่รู้ก็อีกอย่างหนึ่งอย่าปนกันนะงานของผู้รู้ก็อย่างหนึ่งงานอะไรงานทำใจหยุดใจนิ่งปราบกิเลสสิส่วนงานของไม่รู้ก็อีกอย่างหนึ่งงานอะไรก็งานวุ่นนะสิงานของผู้รู้มีแต่ความสุขความสำเร็จความหลุดพ้นจากกองทุกข์ชัดลงไปอย่างนี้แต่งานของผู้ไม่รู้นั้นอาจจะได้ทรัพย์มาบ้างแต่ได้มาเดี๋ยวก็ใช้ไปชีวิตก็มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีปัญหามีแรงกดดันมีทั้งหายนะมีทั้งมรณะมีทั้งวัฏนะสลับวนเวียนกันไปอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องมันฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะถ้ายังหยุดไม่ได้มันจะเป็นอันตรายถ้าหยุดไม่ได้จะเป็นอันตรายถ้าหยุดไม่ได้เราจะเข้าไปไม่ถึงพระธรรมกายภายในอันนี้ต้องฝากไว้บูชาข้าวพระกันมาเช้านี้บางคนก็เข้าถึงพระธรรมกายแหมชัดใสแจ๋วนั่งอยู่ในประเทศไหนๆก็ยังเห็นข้าวปลาอาหารที่จัดบูชาอยู่หน้าพระประธานที่นารัตนบัลลังก์ที่สภาธรรมกายเนี่ยนั่งอยู่ต่างประเทศยังเห็นเลยนะว่าข้าวปลาอาหารที่จัดกันอยู่เนี่ยรูปร่างหน้าตาแต่ละถาดแต่ละจานแต่ละโถหน้าตาเป็นไงนี่เห็นนะใสขนาดไหนเห็นนะแต่บางท่านยังไม่เห็นยังไม่เห็นทั้งที่เห็นองค์พระแล้วแต่องค์พระยังชัดมั่งไม่ชัดมั่งเพราะฉะนั้นจะเห็นให้ข้าวพระที่ตั้งบูชานี้เลยยากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ยังได้ถึงองค์พระบางท่านองค์พระยังไม่ได้
แต่ได้ดวงแก้วบางท่านดวงแก้วยังไม่ได้ดวงธรรมยังไม่ได้แต่ว่านั่งแล้วก็สว่างสว่างก็ได้ปลื้มพอได้ปลื้มใจบางท่านสว่างก็ยังไม่ถึงกับสว่างก็เป็นเพียงอ้าวรู้สึกแต่ว่าใจมันชุ่มมันเบิกมันบานมันอิ่มอยู่ได้ครั้งละนานๆแต่ว่าถึงไม่สว่างมันก็มืดมันก็ไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันมืดเทาๆมั่งมันมืดเหมือนตอนใกล้รุ่งมั่งก็เอาละก็ยังดีจะได้ระดับไหนก็ตามทีแต่อยากจะฝากไว้ถ้ายังไม่ถึงพระธรรมกายในตัวเห็นองค์พระชัดใสสว่างมั่นคงอย่างน้อยหน้าตักสักวาหนึ่งหรือสี่ห้าวาห้าวาได้ก็ยิ่งดีถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ยังก็ขอเตือนนะยังอันตรายอยู่เหมือนกันยังก้ำกึ่งอยู่ต้องเอาให้ได้ให้ถึงองค์พระชัดๆให้ได้นะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องหมั่นฝึกอบรมใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้จะเป็นอันตรายถ้าหยุดไม่ได้เราจะเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในเราจะเข้าไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงพระธรรมกายภายในแล้วเราจะไม่ได้ลิ้มรสความสุขที่แท้จริงเลยแม้เราจะเรียกหาแสวงหาหรือโหยหาแค่ไหนก็ตามย่อมไม่มีวันรู้จักเพราะอะไรเพราะว่าสุขที่แท้จริงที่ผู้รู้ทั้งหลายได้ไปสัมผัสมายืนยันเหมือนกันหมดว่าต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนี้ก็เป็นโอวาทตัดตอนมาเป็นโอวาทเมื่อปีพุทธศักราช2546อ่ะฟังเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนนะเป็นกำลังใจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งต่อไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านก็มักจะคุ้นเคยกับการเอาลูกในตากดลงไปดูในท้องเพราะอยากจะเห็นภาพชัดๆหรือไม่ก็รักษากฎเกณฑ์การทำสมาธิมากเกินไปว่าจะต้องทำอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่แต่วิธีการมองทำไม่เป็นก็กดลูกในตาลงไปดูทำให้เกิดความตึงเครียดในระบบประสาทและกล้ามเนื้อพอตึงเครียดก็ไม่มีความสุขกลุ้มใจน้อยใจว่าเราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้เข้าถึงธรรมบางท่านติดปัญหาตรงนี้มาหลายปีทีเดียวนะคะแต่ไม่ต้องเครียดหรือว่าน้อยอกน้อยใจไปเพราะว่าครูไม่ใหญ่มีวิธีแก้อาการกดลูกในตาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะหลับตาให้สบายๆไม่นึกว่าเราจะเห็นอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้น

ช่างมันแล้วก็ให้มันนิ่งๆนุ่มๆสบายๆจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ผิดวิธีนะลูกนะให้มันสบายๆซะก่อนแล้วก็สมมุติว่าขอบฟ้าทั้งหมดรอบตัวเรากลมๆนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7และตัวเราใสเหมือนกับเพชรอยู่กลางพอดีเลยคิดเพียงแค่นี้คิดทีเดียวอย่าลืมนะคิดหนึ่งทีหรือทีเดียวแล้วก็นั่งเฉยๆนิ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปปรารถนาที่จะเห็นภาพอะไรมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นใครทำผิดวิธีมานานวันนี้หมดกรรมแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำนะลูกนะ

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ยังได้แนะนำเพิ่มเติมว่าเราต้องยอมรับว่าต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นด้วยใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งๆพอยอมใจก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็ใสไม่ช้าก็จะเห็นภาพขึ้นมาเองดังนั้นเราต้องหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้และหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะ

ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้
คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจน
ส้นเห็นเป็นดวงแก้วใสใส

หรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจ

ก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำไปแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติทวันตราย

หากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

าห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ร้างบรรณศาลาอย่างดีไว้ใกล้ภูเขาปทุมนั้นที่ใกล้ภูเขาก็มีแม่น้ำค่ะถ้ามีแม่น้ำท่าราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจน้ำใสแจ๋วเลยนะคะใสสะอาดเสมอด้วยแก้วผลึกเลยเย็นจืดสนิทในการนั้นนะคะปลาสลาดปลากระบอกปลาสวายปลาเค้าแล้วก็ปลาตะเพียนเนี่ยก็ยังอยู่ในแม่น้ำนั้นด้วยค่ะ
1: ซึ่งก็ในป่าใหญ่นั้นนะครับก็ดารดานะครับเต็มไปด้วยต้นมะม่วงต้นว่าต้นกลุ่มต้นหมากเม่า

0: ต้นราชพฤกษ์ต้นแคฝอยในสระนะครับก็มีทั้งบัวหลวงบัวขาวบัวอุบลบัวขมและบัวเพื่อนดอกเนี่ยบานสะพรั่งทีเดียวครับทั้งราชสีนะครับเราก็รวมไปถึงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีม้าป่าม้าในสัญจรอยู่ในป่าใหญ่มีฤาษีทั้งหลายนะครับนุ่งห่มหนังสัตว์สัญจรอยู่ในป่าใหญ่บางพวกเนี่ยก็ทรงหนังเสือครับมีปัญญามีความประพฤติสงบฤาษีทั้งหลายเนี่ยเอาหาบใส่บาแล้วก็เข้าสู่ป่ากินเง่ามันและผลไม้ฤาษี 84,000 ตนทีเดียวนะครับเป็นผู้เพ่งฌานหอบไปในอากาศให้ทุกคนในการนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเสด็จอุบัติขึ้นแล้วมียักษ์ผู้มีฤทธิ์เนี่ยได้บอกข่าวการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธองค์ให้แก่เราเรามีใจเลื่อมใสยิ่งนักออกจากป่าแล้วไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราถือดอกปทุมอันบานเต็มที่เข้าไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วสรรเสริญพระพุทธองค์ขึ้นว่า
1: ค่ะพระพุทธเจ้าทรงตัดกระแสวัฏสงสารแล้วสรรพสัตว์ฟังธรรมของพระองค์แล้วย่อมข้ามกระแสตัณหาได้พระองค์เป็นศาสดาเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นที่ยึดหน่วงเป็นที่พึ่งและเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลายคณาจารย์ผู้นำหมู่ประมาณเท่าใดที่ท่านกล่าวไว้ในโลกพระองค์เป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าคณาจารย์เหล่านั้นหมู่ชนอาศัยการได้เฝ้าพระองค์แล้วจักทำที่สุดทุกได้ขันธชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่งหอมฟุ้งไปในโลกขันธชาติเหล่านั้นที่จะเสมอด้วยกลิ่นหอมของพระองค์ไม่มีพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสได้บูชาเราเราจักพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจักรื่นรมอยู่ในเทวโลกสวรรค์ตลอด 30,000 กับจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 1,000 ครั้ง
0: จากนั้นนะครับพระอุเทนเถระนะครับท่านก็กล่าวต่อไปว่าเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วการที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชชา 3 เราบรรลุแล้วกิจในพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็คือหมายถึงการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวนี้ครับจะเห็นได้ว่าการทำบุญด้วยความเลื่อมใสบริสุทธิ์แล้วก็นอบน้อมสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ก็สามารถส่งผลอันยิ่งใหญ่ได้โดยเฉพาะจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าแล้วก็เป็นปัจจัยนำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ดังเรื่องราวของพระอรหันตเถระองค์นี้นั่นก็คือพระอุเทนเถระนั่นเองครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะก็จะถึงวันบุญใหญ่วันสำคัญนะคะอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะดังนั้นทางรายการอยากจะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะในการส่งข้อความแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะว
0: ่
1: า109ปีวันครูวิชาธรรมกายค่ะแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะส่วนแฮชแท็กที่เราใช้กันตลอดในช่วงนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแล้วก็แฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะแต่ว่าขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอีก2วันเนาะก
0: ็
1: จะถึงวันสำคัญของเราแล้วนะคะตอนนี้ทักทายคุณผู้ชมก่อนที่เข้ามาผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วนะคะก็จะมีคุณระพีนะคะคุณนพพนนท์นะคะคุณศรีเวียงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเรามาอ่านข้อความกันนะคะคุณธนนท์นะคะมาแล้วนะคะคุณมีนะคะมาแล้วคุณนพพนนท์ส่งข้อความมาเยอะเลยติดแฮชแท็กมาด้วยค่ะ
0: ทาง YouTube ส่วนใหญ่จะข้อความค่อนข้างเยอะนะฮ
1: ะ
0: ทาง Facebook Fanpage บ้างนะครับมีคุณทองฟูนคุณต้องติ้งนะครับคุณนริกูลคุณสุนทรแล้วก็คุณเอื้องเหนือนะครับคุณสิริโอ้คุณสิริน่ารักมากเลยครับติดแฮชแท็กมาเรียบร้อยถูกใจคุณกรยิ่งนักนะครับ
1: เดี๋ยวเราอ่านกันเนาะ
0: แล้วก็คุณแนนนะครับก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ติดแฮชแท็กเรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมอ่ะช่วงนี้กายพร้อม
1: ใจก็พร้อมค่ะ
0: เราไปติดตามรับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานในพร้อมเรียงกันนะครับตั้งใจประกอบบุญกิริยาแล้วก็น้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปุชนียาจารย์ด้วยนะครับเรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้นอยู่ในร่มเงา

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ

0: เรียนท่านบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามาทุติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามาตติยังปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณะทายะติสรณีนาสหะปัญจสีรานิยาจามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนัง

0: อาปาทังสัมมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปาทังสัมมาทิยามิ
0: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปา

เรียนท่านท่านบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านท่านบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานคือกระมิตรสุรชัยจิตเพียงขาหันธรรมยังพุทธสาปะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมาสี

Namo Tathagata Sammasambuddhassa.

0: สา
1: อิมานิไมยังพันเต
0: อิมานิไมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจัก
0: นิพพาน

0: พระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ์
1: แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

0: รียนเชิญท่านท่านบดีทั้งทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันนมยังปินดาปาธาธาตุปะเดโกลปะเจ

0: เรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกับกรรมฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหนตุ
1: โหนตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประกันพระทหารแด่คณะสงฆ์ในวงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
1: คุณผู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้วันพุธที่23กันยายนค่ะ2569เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้เลยนะคะแล้วก็น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์กันพร้อมๆกันเลยค่ะก็ทำจิตให้เบิกบานนะคะแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้มีชาวต่างชาติด้วยนะ
2: รัชกรกำลังหัวอยากได้ยินเสียงเนาะของสถานที่จริงว่าเอ๊ะพระอาจารย์ท่านจะให้พรเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
1: แต่ว่าแอบคิดนะว่าอาจจะมาจากสถาบันสอนภาษาหรือเปล่าว่าคุณครูหรือเปล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองเช็คหน่วยงานดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็น่าปลื้มใจนะวันนี้เมนูพระทหารมาอนุโมทนาบุญกันก่อนนะคะกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันพุธที่23กันยายนค่ะวันนี้เมนูพระทหารมีต้มยำขาหมูน้ำใสไก่อบซอสเทอริยากิผัดมะเขือยาวหมูสับขนมจีนน้ำเงี้ยวยำหูหมูทรงเครื่องส่วนของหวานเป็นบวชลูกเดือยค่ะ
2: อ๋อครับเนี่ยได้ยินข้อมูลจากทางทีมงานล่าสุดก็คือชาวต่างประเทศเนี่ยมาจากทางกองต้อนรับชาวต่างประเทศนะครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: international reception นั่นเอง
1: อ
2: นุโมทนาบุญนี่นะครับมาสั่งสมบุญแล้วก็ในขณะที่เห็นคุณครูไม่เล็กเนี่ยบรรณากรเลยได้อ่านพระตาหารเพื่อสุขภาพพอดีเลยครับมีตั้งแต่แกงปลาไก่เจนะครับพะโล้เต้าหู้อ่อนแล้วก็น้ำพริกอ่องเจผักสดแล้วก็รวมไปถึงกุ้งอบอุ่นเส้นเจนั่นเองครับ
1: ค่ะ
2: สาธุ
1: อนุโมทนาบุญทุกท่านเลยนะที่ร่วมในกองบุญถวายพระทหารในประจำทุกๆวันนะคะบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกที่จะเดินทางมาแต่ว่าก็สะดวกที่จะไม่ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวในทุกๆวันนะ
2: ไม่สะดวกเดินทางแต่สะดวกร่วมบุญ
1: ใช่เอาจริงๆนะทุกเช้าตื่นมาเราจะเข้าไปที่ donate.dkcement.org
2: คร
1: ับ ทุกบุญ
2: ชอบไหมรณกรกำลังชอบคำที่คุณกระตุกวันพูดเน
1: ี่
2: ยชอบจังเลยอ่ะ
1: คือไม่สะดวกในความไม่สะดวกแต่เราสะดวกไง
2: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดสะดวกในการที่จะร่วมปัจจัยนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางค่ะก็ช่องทางแรกเนี่ยนะคะที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จะกล่าวคำถวายต่างๆก็เรียนเชิญสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์ค่ะระบบบัญชีธนาคารนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ค่ะและอีก2ช่องทางนั่นก็คือที่ donate.dkcement.org และที่ LINE Official นะคะ @dhammakaya นั่นเองค่ะ
2: ครับก็เป็นช่องทางที่เราจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญนะก่อนเข้ารายการอย่าลืมก่อนแอบกระซิบถามกับทางทีมงานนะช่วงนี้เรียนภาษาบาลีไงพัตตาเนี่ยเป็นลิงอะไรลิงก็คือเพศเนา
1: ะ
2: ในภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีเรื่องของเพศเนี่ยต
1: ั้
2: งแต่ปุงลิงก็คือเพศที่เป็นเพศชายเนา
1: ะอ
2: ิทธิลิงเพศหญิงถ้าปุงสักลิงไม่หญิงไม่ชายก
1: ็
2: เลยถามเอ๊ะพัตตาเนี่ย
1: คือ
2: ว่าพัตทหารคืออะไรตอนแรกในใจรณกรคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นปุงลิงเป็นเพศชายพอเซิร์ชในปูริดิกออกขึ้นว่านับปุงสักลิงก็คือไม่หญิงไม่ชายคือไม่มีเพศมีเพศแต่ว่าก็คือนับปุงสักลิงนั่นเองตอนนี้ก็คืออะไรอะไรก็จะคิดเป็นล
1: ิ
2: ง
1: อะไรก็เป็นบาลี
2: กลัวลิงกัดไม่ใช่อะไรหรอฮะนะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชม
1: ไปแถวนั้นสิ
2: เอาเหรอฮะอ่ะมางั้นเรามาอ่านข้อความจากคุณผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าครับผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อความอะไรกันมาบ้างที่สำคัญคือติดแฮชแท็กเนาะแฮชแท็ก
1: เ
2: ป็นสำคัญทีเดียว
1: เอาเลือกอ่านอันที่ติดแฮชแท็กมาก่อนเฟซบุ๊กมาหรือยัง
2: เฟซบุ๊กรณกรใช้วิธีการเข้าไปลองจับเวลาดูได้เลยนะครับแล้วก็เข้าถึงทันทีปุ๊บนะครับแต่ไม่ค่อยอยากอ่านข้อความเท่าไหร่เลยคุณกนกวรรณ
1: ทำไม
2: ไม่มีใครติดแฮชแท็กให้รณกร
1: อ่านเธออ่านแล้วเดี๋ยวเขาติดแฮชแท็กมา
2: ขอร้องอ้อนวอนนะ
1: อ่านเดี๋ยวนี้
2: อ่านได้ครับมีคุณอ้อยนะครับส่งอีโมจิมาคุณสมชายบอกสาธุนะครับคุณประภาสิรินะครับบอกว่าเป็นอีโมจินะครับรูปประนมมือ
1: ค่ะ
2: ตกลงรูปที่เป็นแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นรูปการแท็กมือกันแท็กมือกันแต่บางคนก็บอกเป็นรูปประนมมือเน
1: า
2: ะ
1: ได้หมดถ้าสดชื่น
2: ครับผมแล้วแต่เราจะคิดนะอยู่ที่ใจของเราครับ ต่อไปคุณเทียงนะครับก็ส่งอี

0: โมจิมาให้นะครับเป็นรูปประนมมือครับ
1: ค
0: ุณทากูนบอกสาธุอนุโมทนาบุญครับคุณประภาสิริมีบุญครับขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพพร้อมกับผู้มีบุญทุกๆท่านค่ะสาธุคุณเพลินบอกกราบอนุโมทนาบุญค่ะสาธุคุณชัญญาขออนุโมทนาบุญคุณช็อกบากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครเจ้าภาพและสาธุชนทุกๆท่านด้วยครับได้อายุวันนะสุขภาพปฏิพันธ์กันทุกท่านนะครับสาธุ
1: สาธุ
0: แม้แต่ให้ดีติดแฮชแท็กกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอร้องและอ้อนวอน
1: มาทาง YouTube บ้างนะคะคุณนพนนท์นะคะกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสอง
0: ครับ
1: กราบอนุโมทนาบุญ
0: ทำไมต้องสกินรณกรล่ะ
1: ก็ทั้งสองไง
0: อ๋อให้รณกรมีสติว่าเขาอนุโมทนาบุญกับเรานะ
1: ใช่ใช่ใช่ฉันและเธอนะ
0: นี
1: ่แล้วติดแฮชแท็กมาด้วยแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กวันครูผู้ค้นพบวิชาทำกาย109ปีแล้วก็แฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จ
0: สาธุ
1: ครบ 100% ค่ะนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตหาอีกสักนิดนึงนะคะข้อความเยอะแต่อยากได้เหมือนที่ลุณกรอยากได
0: ้ครับก็ขอร้องและอ้อนวอนแล้วอ่ะ
1: คุณนพวรรณติดแฮชแท็กมาเลย109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จค่ะคุณเบียร์นะคะก็อนุโมทนาบุญกันนะคะคุณขวัญคุณธัญรัตน์ค่ะคุณนิสาสินนะคะติดแฮชแท็กมาว่าพิธีถวายภัตตาหารค่ะคุณเอ็ดดี้น้อมอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาว่าเข้าพรรษาติดแฮชแท็กเข้าสึงธรรมค่ะแล้วก็ส่งอีโมจิมาเยอะเลยนะคะคุณสิริคุณสิรินขออภัยค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วจักรวาลพิธีกรเนี่ยสกิดรณกรก่อนนะคะติดแฮชแท
0: ็ก
1: 109ปีวันครู ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายติดแฮชแท็กนะคะเข้าพรรษาติดแฮชแท็กเข้าถึงธรรมติดแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานFacebook สักหน่อย
0: โอ้ Facebook อีกใช่มั้ยครับ Facebook เมื่อสักครู่อ่านไปหมดแล้วแต่ว่ามีใครไม่น่าที่ว่าติดแฮชแท็กเพิ่มเติมนะครับ
1: ครา
0: วนี้ขออนุญาตเข้ามาชมอีกรอบนึงก็ยังไม่มีนะฮะแต่บังเอิญเราในกรทำการบ้านบาลีมันมีคำว่าย่อมขอหรือว่าอ้อนวอนเนี่ยยาจันติ
1: ยาจันติ
0: แล้วยังไม่มีใครอ๋อตอนนี้ครับมีชาวต่างประเทศส่งมาบอก Morning Light is the soul's reminder begin again แล้วก็ส่งเป็นภาษาเหมือนสันสกฤตหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นอักขรภาษาสันสกฤตหรือภาษาศรีลังกานะครับโอ้อนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็คุณเจสซี่สตอรี่บอกว่าตอนนี้ถึงหลวงปู่อยู่ค่ะอ๋อนี่ไงติดแฮชแท็กมาให้ด้วย109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนี่ไงคุณชัญญาเห็นไหมพอเรายาจันติขอร้องวอน
1: เห
0: ็
1: นไหมล่ะ
0: บอกขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญร่วมกันนะครับที่ถวายพระทหารด้วยนะคะสาธุค่ะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็แฮชแท็กวันเข้าพรรษา
1: ค่ะเอา YouTube ปิดท้ายสักนิดนึงคุณบอยบอยบอย2946ค่ะติดแฮชแท็กมาว่า109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายติดแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะโหขอบคุณทุกท่านเลยคุณโชความาอนุโมทนาบุญกันนะคะคุณอนุวัฒน์ค่ะคุณนพนนท์นะคะติดมาเต็มเลยคุณขวัญชุยาก็ติดแฮชแท็กมาว่าวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายค่ะ
0: ครับผมข้อดีของการติดแฮชแท็กเนี่ยก็คือจัดเรียงหมวดหมู
1: ่
0: เรื่องราวดีๆต่างๆในสังคมโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จะทำให้การขึ้นเทรนเนี่ยมีโอกาสขึ้นเทรนในโลกโซเชียลมีเดียได้ง่ายนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาสั่งสมบุญจากธรรมสวนมัยบุญที่สำเร็จด้วยการฟังธรรมผ่านรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่กันครับเรียนเชิญครับ

การจะทำภารกิจการงานในทางโลกก็ดีหรือการจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ดีต้องหมั่นทำบ่อยๆหมั่นตรึกหมั่นนึกบ่อยๆทำเนืองๆ

ประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นอะไรสิ่งใดก็ตามที่เราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยๆก็จะโล่งเตียนหนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปบ่อยๆหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะเข้าถึงจุดแห่งความละเอียดภายในได้ใจจะถูกปรับให้บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อใจละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อกระแสบุญหลั่งไหลเข้ามาในใจกระแสบาปก็จะถูกผลักออกไปคุณธรรมความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการทำภาวนากับการทำหน้าที่การงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะจ๊ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอุทัยสูตรว่ากสิกร

ต้อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์บ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆธนบดีก็ให้บ่อยๆธนบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โค

ย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกการก้าวไปข้างหน้าก็ย่อมมีก้าวแรกเสมอแต่การทำบ่อยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่แต่อย่างใดแต่เป็นการหมั่นย้ำหมั่นทำเพื่อเป็นการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมของชีวิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดการทำบ่อยๆในสิ่งที่ถูกต้อง

จะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่คลี่ขยายยามต้องแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นได้จากการที่ท่านเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเราในเวลาเช้าท่านจะเดินเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเดือดการอันสงบสำรวมแล้วหยุดยืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านของเราเมื่อได้รับบิณฑบาตแล้วก็จะให้ศีลให้พรถ้าไม่มีใครใส่บาตรท่านก็จะเดินเลยไปจะไม่แสดงกิริยาอาการเรียกร้องแต่อย่างใดเมื่อเรามีทายธรรมข้าวปลาอาหารก็ควรจะหาโอกาสทำบุญกับท่านเหล่านั้น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกเราถวายปัจจัย4อันควรแก่สมณบริโภคแก่ท่านเหล่านั้นท่านก็จะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายและจะได้มาแนะนำสั่งสอนเราให้พ้นจากความทุกข์พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปด้วยเราก็จะได้บุญใหญ่ไปสวรรค์และนิพพานฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาชาวพุทธจึงนิยมถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยการตักบาตรทุกเช้าเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยขาดเลยส่วนผู้ใดเป็นใหญ่ในทานให้ทานด้วยความเคารพผู้นั้นชื่อว่าเป็นทานบดีทานบดีก็คือผู้ที่มีใจปราศจากความตระหนี่ชอบให้ทานด้วยมือของตนเองเวลาทำทานก็ให้ของที่ประณีตที่ดีเลิศกว่าที่ตนเองใช้ให้ทานเป็นประจำสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยดวงบุญที่เกิดจากการให้ทานก็จะติดเป็นผังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติบุญนี้จะคอยดึงดูดให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามส่งผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เหมือนพวกบัณฑิตนักปราชญ์กี่ภพกี่ชาติท่านก็ให้ทานมาตลอดอานิสงส์นั้นทำให้เกิดอยู่ในสองภูมิคือมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีแล้วก็เสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นส่วนคนพาลก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการทำความดียิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดจนเห็นว่าการทำทานไม่มีผลผลของการทำดีและทำชั่วไม่มีจริงจึงเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องทำบาปอกุศลมากเข้ามากเข้าเมื่อละโลกไปแล้วก็มีแต่ไปสู่อบายภูมิเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารอีกยาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสังสารวัฏของคนพาลนั้นยาวนานเพราะหาที่สิ้นสุดไม่พบส่วนผู้มีปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ที่จบปริญญาเท่านั้นนะจ๊ะท่านหมายถึงผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องเห็นว่าการทำทานมีผลดีจริงผลของการทำดีทำชั่วน่ะมีอยู่จริงพ่อแม่มีพระคุณจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริงเทวดามีจริงสัตว์นรกมีจริงสมณพราหมณ์ผู้ตั้งใจฝึกตนให้หมดกิเลสก็มีอยู่จริงคนมีปัญญาต้องเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีได้พระพุทธองค์ตรัสว่าถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อให้ได้มรรคผลคือหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นการเกิดเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดหรือมาเกิดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถานี้เพราะทรงปรารภอุทัยพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างลึกซึ้งมาก่อนแต่พอรู้แล้วก็ทรงทำได้ถูกต้องล่องรอยของพระพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระ

พระเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์ว่าจะได้บรรลุธรรมเวลาเช้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีเพียงลำพังพระองค์เดียวเสด็จถึงประตูพระนครดำบาทออกแล้วเสด็จเข้าภายในพระนครแล้วทรงดำเนินไปประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของพราหมณ์ด้วยอากัปกิริยาที่น่าเลื่อมใสขณะนั้นเองอุทัยพราหมณ์กำลังจะออกไปข้างนอกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านแม้ไม่รู้ว่าเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกมาโปรดถึงบ้านแต่ก็ได้ถวายโภชนะที่ภรรยาจัดแจงไว้สำหรับตัวเองถวายจนเต็มบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่ได้พูดจาหรือสนทนาอะไรกับพุทธองค์ในวันที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของอุทัยพราหมณ์อีกพราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารจนเต็มบาทอีกเหมือนกันแม้ในวันที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของท่านอีกพราหมณ์ก็ได้ใส่โภชนาหารถวายจนเต็มบาตรอีกอุทัยพราหมณ์แม้ถวายจนเต็มบาตรเต็มบาตรตลอด3วันแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาที่ทำไปนั้นก็เพราะกลัวจะถูกชาวบ้านแถบนั้นนินทาได้ว่ามีพระมาโปรดถึงประตูบ้านแล้วแม้อาหารไม่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมถวายพระแต่ในวันนี้พราหมณ์ทนไม่ไหวพอถวายเสร็จจึงทูลถามว่าพระสมณะตามลำดับอุทัยพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรภรรยาก็บังเกิดความร่วมเส้นหนทางเบื้องต้นของการที่จะไม่เกิดอีกถ้าได้ถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยอมตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทรงมีพระญาณที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งล่วงวิสัยของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงทรงโปรดสัตว์โลกได้นับไม่ถ้วนนับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนามารู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและได้ทำบุญในเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระสงฆ์สาวกการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำถูกเนื้อนาบุญดังนั้นลูกผู้มีบุญทั้งหลายต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆนะจ๊ะทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดนักสร้างบารมีก็ต้องไม่อิ่มด้วยการสร้างบารมีฉันนั้นเพราะเรายังต้องสั่งสมบุญกันอีกมากและสร้างบารมีกันไปอีกนานจนกว่าจะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วก็อย่าลืมต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทำกันอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะจ๊ะเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายมีรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ

ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกนั้นเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดมีพี่น้อง10คนลูกเป็นคนที่9เป็นลูกชายคนเล็กในวัยเด็กนั้นแม่ชอบพาลูกๆไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านบ่อยๆเวลาแม่ทำอาหารเตรียมถวายพระลูกจำได้แม่นยำว่าแม่สอนว่าต้องตักอาหารถวายพระก่อนแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดก่อนโอ้ดีมากเลยอันนี้นะจ๊ะถูกหลักวิชาเลยที่เหลือเราค่อยกินเมื่อลูกอายุราว6ขวบมองดูเงาตัวเองในกระจก6ขวบก็นึกสงสัยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วคนอื่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสงสัยอย่างนั้นไม่ธรรมดาเมื่อลูกไปเรียนชั้นมัธยมที่กรุงเทพจึงไม่เคยได้ไปวัดกลับไปสนใจเรื่องการเมืองอยากให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขผู้คนไม่เบียดเบียนกันพอเข้ามหาลัยก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษาแทบทุกครั้งจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคม2519มีการชุมนุมใหญ่ของนักศึกษาและประชาชนลูกอยู่ในเหตุการณ์และลูกก็ถูกจับขณะนั้นกำลังเรียนแพทย์ปี4พอพี่สาวประกันตัวลูกออกมาลูกก็ไปแสวงหาวิเวกเข้าป่าเข้าไปทำไมไม่ได้ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ไปตามหาสังคมในอุดมคติโดยรับหน้าที่อยู่ในหน่วยการแพทย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาคนไข้

แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหารด้วยจนเวลาผ่านไป2 ปีครึ่งลูกก็ยังไม่เจอสังคมในอุดมคติอย่างที่หวังเจอแต่กิเลสคนลูกจึงกลับมาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์อีก2 ปีจนจบการศึกษาภรรยาลูกเป็นลูกคนที่8เป็นบรรดาพี่น้อง10 คนลูกรู้จักภรรยาเมื่อปี2518ในปี2525หลังจากออกจากป่าลูกชวนภรรยาไปฝึกสมาธิถูกต้องจ้ะแบบ TM เพราะเห็นเป็นการฝึกจิตที่มีการวัดผลได้โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์เช่นวัดคลื่นสมองฝึกแล้วทำให้ก็รู้สึกเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็แบบแปลกใจว่าทำไมทุกคนเคารพครูใหญ่มากอ่านไปก็เขินไปนะเนี่ยลูกและภรรยาจึงได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมกับครั้งแรกเมื่อปี2525แล้วก็รู้สึกประทับใจมากจากนั้นในตอนนั้นลูกได้ยินเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาชีโวก็รู้สึกว่าคุ้นเคยมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งนั้นเดี๋ยวเพิ่งจะมาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกแต่ปี2528ลูกก็ได้บวชธรรมทายาทรุ่น13เวลาสิกขาแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่หลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมครั้งนั้นแล้วก็ได้มาเปิดศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุบลราชธานีลูกได้สร้างบารมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตามที่พระเดชพระคุณครูไม่ใหญ่ได้ชี้นำทางโดยในปีพ.ศ. 2528ลูกก็ได้เริ่มจัดรถครั้งแรกจากจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมงานมาฆบูชาที่วัดพระธรรมกายต่อมาก็มาร่วมพิธีบูชาข้าพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ของทางวัดอย่างสม่ำเสมอแรกๆก็สาธุชนออกค่ารถส่วนหนึ่งที่เหลือตัวลูกออกให้ทั้งหมดบ้างบางครั้งก็เบิกค่ารถจากทางวัดแต่ตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาลูกได้ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้ได้มีโอกาสสร้างบุญอย่างเต็มที่โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมดนับเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่ไม่ได้เบิกค่ารถเลยลูกได้ทำบุญทุกบุญตั้งแต่ซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ได้สร้างพระธรรมกายจำตัวของตัวเองและชักชวนคนอื่นให้มาร่วมสร้างพระธรรมกายจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายใจดีรวมแล้วกว่า 10 เอ็มและทำบุญทุกๆบุญของวัดที่ลูกทราบโดยลูกและภรรยาตั้งใจจะสั่งสมบารมีร่วมกับหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมปี2540ลูกเกิดเป็นไส้ติ่งอักเสบอย่างกระทันหันต้องขับรถไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งห่างออกไปถึง50 กิโลแล้วก็ได้รับการผ่าตัดในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นขับรถกลับบ้านได้หายเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในเดือนกุมภาพันธ์2542ขณะที่ลูกและภรรยาได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญที่จังหวัดสุรินทร์เสร็จแล้วลูกก็ขับรถยนต์พาภรรยากลับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งก็มีคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับสวนทางมาแล้วใช้ปืนยิงมาที่รถของลูกแต่กระสุนพลาดเป้าไปถูกขอบกระจกรถด้านคนขับซึ่งเป็นเหล็กทำให้รอดปลอดภัยมาได้ลูกและภรรยาเนี่ยเป็นงงมาถึงปัจจุบันว่าทำไมจึงถูกยิงเพราะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครแต่ของภรรยาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามลูกมาสร้างบารมีที่วัดพระธรรมกายอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดไม่เคยขาดเลยก่อนล้มป่วยไม่นานเตี่ยได้สั่งว่าเมื่อเตี่ยตายแล้วให้นำเงิน500,000 บาทไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายและอีก500,000 บาทไปบริจาคให้มูลนิธิป่อเต็กตึ้งภรรยาของลูกจึงบอกกับเตี่ยว่าไอ้เตี่ยทำตอนมีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เตี่ยตายแล้วเตี่ยตายแล้วก็ให้คนอื่นเอาเงินของเตี่ยไปทำบุญอุทิศให้ให้ทำบุญมากกว่าตอนที่ตายแล้วเตี่ยจึงทำบุญองค์พระแกนกลาง4 องค์บูชาทำพระมงคลเทพมุนีต่อมาเตี่ยของภรรยาล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่6 เดือนจึงเสียชีวิตที่บ้านรวมอายุได้87 ปีโดยลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกเพราะเห็นว่าหากยังใช้เครื่องช่วยหายใจต่อไปจะเป็นการทรมานเตี่ยทั้งที่โอกาสฟื้นมีน้อยมากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วเตี่ยก็ยังหายใจเองได้อยู่ประมาณ6

0: มงจึงเริ่มมีอาการหอบลูกรู้ว่าเตี่ยใกล้จะตายแล้วจึงบอกภรรยาและน้องสาวภรรยาช่วยกันนำศึกชิงพบได้บอกให้เตี่ยนึกถึงบุญที่เตี่ยเคยทำและนึกถึงพระที่กลางท้องสักครู่เตี่ยก็พยายามยกมือเหมือนจะไหว้แต่ยกไม่ขึ้นภรรยาลูกยังช่วยจับมือเตี่ยประกบไหว้เตี่ยก็จากไปด้วยสามเฮือกเบาๆท่ามกลางเสียงเฮของแม่ภรรยาผมมั่นใจว่าเตี่ยคงไปดีแล้วอาม่าของภรรยาเป็นคนใจบุญทำบุญทั้งตามประเพณีจีนเช่นกินเจไหว้เจ้าและทำบุญในพระพุทธศาสนาชอบนั่งสมาธิอาม่าเป็นคนขยันเมื่อมีเงินก็หยุดงานไปปฏิบัติธรรมที่วัดเสียชีวิตเมื่ออายุได้96ปีพี่สาวคนโตของภรรยามีอาชีพทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มนกต่อมาได้เข้าวัดเมื่อปี2541ในการชักชวนของภรรยาลูกได้ร่วมบุญสร้างเสาเข็มมหาวิหารพระมงคลเทพมณีหนึ่งต้นในเวลาต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดแล้วก็ลามขึ้นสมองทำให้เป็นอัมพาตลักษณะเดียวกับเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปี2544อายุได้63ปีคำถามการที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตียงของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตียงภรรยาจึงเสียชีวิตจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างขณะที่เตียงของภรรยาใกล้เสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะปลอมนมมือไหว้เนี่ยท่านเห็นอะไรเตี่ยของภรรยาเสียชีวิตแล้วไปไหนสภาพเป็นอย่างไรมีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานบ้างการที่เตี่ยภรรยาทำบุญเศรษฐีถาวรตลอดชีวิตส่งผลในปรโลกอย่างไรครับพี่สาวคนโตของภรรยามีวิบากกรรมอะไรจึงเป็นมะเร็งปอดและลามขึ้นสมองทำไมบางคนก็ลามบางคนก็ไม่ลามไปที่อื่นมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรครับอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วไปไหนได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้หรือไม่มีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างลูกทำบุญอุทิศให้เตี่ยและแม่ลูกอยู่เสมอท่านมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีข้อความอะไรฝากมาถึงบ้างเพราะเหตุใดลูกจึงรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นพิเศษเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกลูกเคยถูกผ่าตัดไส้ติ่งเพราะวิบากกรรมอะไรและฟื้นตัวเร็วเพราะบุญอะไรภรรยาลูกถูกตรวจพบว่ามีนิ้วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดอีกทั้งตั้งแต่ออกจากป่ามาก็ปวดเอวมากนี่เข้าป่าไปเพื่อปวดเอวเนี่ยเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรจะแก้ไขอย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงถูกยิงบุญอะไรทำให้กระสุนพลาดเป้าการที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัดในครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วยและต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัดโดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์อย่างไรทำไมลูกและภรรยาจึงต้องเข้าป่าและต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบทีเอ็มก่อนจะเข้าวัดผังนี้จะติดตัวไปหรือไม่จะแก้ไขต้องทำอย่างไรครับผลการปฏิบัติทำในอดีตชาติลูกและภรรยาเป็นอย่างไรและเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรพุทธันดรที่ผ่านมาลูกและภรรยาทำหน้าที่อะไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและการมาเกิดชาตินี้เราทั้งสองมาจากไหนครับพระญาติอาจารย์มหารัตนวสิกาจารย์คนทุกยุงให้พรแก่ลูกว่าให้เป็นเศรษฐีพันล้านและให้อยู่ห่างจากคนพาลจะมีโอกาสเป็นไปได้ในชาตินี้หรือไม่ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าก่อนที่ลูกและภรรยาบอกให้หมอถอดเครื่องช่วยหายใจออกและนำเตี่ยของภรรยากลับมาบ้านจากนั้นเตี่ยของภรรยาก็เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรมากเพราะเตี่ยก็หมดอายุไขสังขารไปไม่ไหวแล้วยามากก็จะเจอแบบเตี่ยในยันที่ตัวเราป่วยไข้จ้ะแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สร้างบุญทุกบุญอุทิศไปให้ท่านแล้วอธิษฐานจิตจะได้มีวิบากกรรมเลยจ้ะขณะที่เตี่ยของภรรยาจะเสียชีวิตท่านทำท่าเหมือนจะประนมมือไหว้นั้น

ก็เพราะท่านนึกถึงบุญและเห็นภาพพระประจำตัวที่ท่านสร้างเอาไว้จิตท่านเป็นกุศลจึงนำท่าดังนั้นจ้าเห็นพระตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำกับหมู่คณะและบุญอื่นๆที่ท่านทำเอาไว้ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นกำลังนั่งยิ้มไปยิ้มมามองดูบริวารและทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากบุญที่ตนทำไว้และบุญที่อุทิศไปให้เจ้าพี่สาวคนโตของภรรยาเป็นมะเร็งปอดลามขึ้นสมองพระเป็นกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันที่เลี้ยงสัตว์ไว้ค้าขายและขายข้าวค่าด้วยมารวมส่งผลเจ้าบางคนก็ลามบางคนก็ไปลามไปที่อื่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับมีกรรมปานาธิบาตมากน้อยต่างกันและมีกรรมเคยไปทุบหัวสัตว์หรือไม่เช่นทุบหัวหมูเป็นต้นถ้ามีกรรมดังกล่าวก็ลามไปที่อื่นได้จ้ะบางคนก็ลามบางคนเวลาเพราะเหตุนี้นะจ๊ะอาม่าและพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วอาม่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส2ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาตั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอเรื่อยมาจ้าพี่สาวคนโตของภรรยาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสายครุฑด้วยบุญปนบาปทั้งสองท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านโดยเฉพาะพี่สาวคนโตของภรรยาทราบซึ้งเรื่องบาปบุญขึ้นเยอะเพราะเห็นร่างกายตนมีอัตภาพกึ่งคนกึ่งนกจ้ะนี่ทำฟาร์มอะไรต่ออะไรจ้ะสัตว์ปีกทั้งนั้นเตียและแม่ตายแล้วไปอยู่ดาวดึงมีวิมานติดกันเลยและมีสภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยพระท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ตลอดทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านทั้งสองตอนนี้ก็ยิ้มไปยิ้มมาชื่นชมทิพยสมบัติกันอยู่ท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกๆได้ทำบุญที่ไปให้ท่านเสมอท่านได้รับบุญตลอดเลยจ้าลูกรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมากเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทั้งที่เข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพราะในอดีตเคยสร้างบุญร่วมกับท่านมาและเคยอยู่ในความดูแลปกครองของท่านมาจ้ารวมทั้งท่านเคยเป็นพระอาจารย์สอนตัวลูกมาเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาจ้าลูกเคยผ่าตัดไส้ติ่งแต่ฟื้นเร็วเพราะเป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆจากการล่าสัตว์มาทำอาหารมาส่งผลแต่ฟื้นเร็วเพราะบุญที่ทำในปัจจุบันมาส่งผลจ้ะพยายามลูกถูกตรวจพบว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดเพราะในอดีตเป็นคนชอบเก็บความโกรธเอาไว้โดยไม่แสดงออกมาส่งผลจ้ะเก็บความโกรธไว้แล้วไม่แสดงออกออกจากป่ามากระปวดเอวมากเพราะกับแน่ดิคาบิตีงูจนหลังหักในความกลัวมันจะมากัดเอานะมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บ่อยๆแล้วที่ไปให้ผู้ที่เราเคยไปบีบเลี้ยงเขาเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกและภรรยาถูกยิงแต่ปลอดภัยเพราะเศษกรรมในปัจจุบันที่ลูกทั้งสองเคยสนับสนุนเรื่องการยิงต่อสู้กันในสมัยที่ลูกเข้าป่านะมาส่งผลทั้งนั้นที่คนที่ยิงลูกนั้นก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับลูกทั้งสองแล้วก็ไม่ได้มีการร่วมกันมาด้วยแต่เขาคิดแค่ว่าจะทำให้ลูกตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมาเอาทรัพย์สินไปแค่นั้นเลยจ้ะเนี่ยคือเศษกรรมปัจจุบันเนี่ยส่งผล

ที่ปลอดภัยผู้บุญที่เคยรักษาคนไข้ทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญทั้งบุญที่ทำในปัจจุบันนำมาส่งผลจ้าตอนที่ลูกจะรดน้ำสาธุชนมาวัดครั้งแรกได้ลูกมีส่วนในการออกค่ารถ ด้วยจะมีอานิสงส์ในย่อคือจะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมากจะมีผังเทวรถติดตัวไปจะมีเทวรถจะได้รับความสะดวกสบายในภพชาติต่อไปในยามที่จะเดินทางไปในที่ใดเป็นต้นจ้ะต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัดโดยสาธุชนออกเขาตัวเองทั้งหมดจะมีอานิสงส์ได้ย่อคือจะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลักแล้วจ้ะลูกและภรรยาต้องเข้าป่าเพราะเหตุในปัจจุบันที่ได้ไปคบกับคนที่มีความคิดดังนั้นจึงตามกระแสไปจ้ะอีกทั้งอยู่ในช่วงที่กำลังแสวงหาชีวิตในอุดมคติก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะจึงเป็นไปตามกระแสในยุคนั้นจ้ะต้องผ่านการฝึกสมาธิแบบ TM ก่อนเข้าวัดพระในบางชาติที่ไม่ได้เจอหมู่คณะก็ได้เคยฝึกสมาธิแบบโยคีมาก่อนผังนี้จึงติดตัวมาจ้ะผังนี้ก็จะติดตัวไปอยู่บ้างหากพระจะหมู่คณะก็จะต้องไปฝึกสมาธิแบบโยคีอีกเลยจ้ะก็ไปเวลาฝึกไปเถอะให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็โอเคจะแก้ไขก็ให้หักดิบตัดใจคลายความผูกพันกับวิธีการดังกล่าวและหันมาทุ่มเทใจฝึกฝนสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาจ้าสัมมาสมาธิพุทธันดรที่ผ่านมาฟังอยู่หรือเปล่าจ้าลูกทั้งสองก็ได้เป็นสามีภรรยากันโดยตัวลูกนะเป็นทหารแพทย์ของพระราชาองค์ที่ออกบวชในสังกัดของมหาเสนาบดีต่อมาเมื่อมหาเสนาบดีได้ออกบวชตามพระราชาตัวลูกและภรรยาก็ติดตามมาอุปถากท่านและทำหน้าที่เป็นกองเสบียงของหมู่คณะไม่รู้ใครเป็นมหาเสนาบดีนะลูกและภรรยามีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงดวงใสๆพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษได้แล้วก็ได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้าคุณยายอาจารย์เคยพอลูกวัยเป็นเศรษฐีพันล้านและอยู่ห่างจากคนพาลนั้นก็มีโอกาสในระดับหนึ่งแต่ถ้าเพิ่มเติมบุญปัจจุบันให้มากๆก็มีสิทธิ์จ้าแต่ชาติต่อไปน่ะได้แน่นอนจ้าแต่ชาตินี้ยังเหนื่อยมากยังเหนื่อยมากอยู่นะจ๊ะก็เอาเท่าที่เราได้ไปก่อนได้คะแนนไปก่อนสมมติมันยังไม่ถึงพันล้านก็เอา999ก็เอาเอาตอนนี้อายุลูกก็มากขึ้นแล้วจะได้มีเวลาหลับตาเจริญสมาธิภาวนาจ้ะเนี่ยเรามักน้อยดีกว่าเอา999ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงมณฑลพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ปัจจัยสีและข้าวสารในคณะสงฆ์สำหรับท่านธนบดีและภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัยสีเป็นสังฆทานคือเกรามิตรรุ่งรัศมีเจริญยิ่งและกัลยาณมิตรอมรรัตน์หลอดแก้วหันธรรมยังพุทธัสสะปะคะวะโตบุพพาคณมการัง

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือเกรียมิตรนงรักวิเศษโคตรและเกรียมิตรสวรรค์เทนเลอร์เชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
5: จันตุลานิ
1: จันตุลานิ
5: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
5: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
5: อิมานิ
1: อิมานิ
5: ตันตุลานิ
1: ตันตุรานิ
5: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
5: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
5: อัมหากัง
1: อัมหากัง
5: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
1: หิตายะ
5: สุขายะ
1: สุขายะ
5: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
6: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
6: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
6: จงรับ
1: จงรับ
6: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
6: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
6: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
6: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
6: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้โอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านประธานาธิบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยเทียธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะชีวิตของพระภิกษุสามเณรดำรงอยู่ได้ด้วยพัฒนาหารที่สาธุชนทั้งหลายนำมาถวายด้วยจิตศรัทธาครั้งแล้วครั้งเล่าคนแล้วคนเล่าเป็นแบบนี้เรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันประดุจคลื่นในมหาสมุทรที่ซัดเข้าหาฝั่งระลอกแล้วระลอกเล่าข้าวปลาอาหารเหล่านี้นอกจากเป็นกำลังกายเป็นกำลังใจแล้วยังเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตให้กับพระภิกษุสามเณรเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้บำเพ็ญประโยชน์อันสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังที่พระภิกษุได้ให้คำปฏิญาณตนในวันอุปสมบทไว้ว่า

0: สัพพทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณทายะแปลความว่าข้าพเจ้าออกบวชเพื่อสลัดจากกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งข้าวปลาอาหารเหล่านี้จึงเป็นประดุจอาหารทิพย์อาหารที่เป็นไปแห่งหนทางสวรรค์และพระนิพพานท่านฐานบดีผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานทุกท่านแม่น้ำทุกสายย่อมไหลรวมไปสู่มหาสมุทรฉันใดท่อทานแห่งบุญก็ย่อมไหลรวมไปสู่ฐานบดีผู้มีปกติให้ทานแก่ผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นนิดมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำฉันใดฐานบดีผู้หวังบุญปรารถนาบุญก็ย่อมไม่อิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชโยบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ได้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำมลที่มุ่งมาปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงข่าวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรน

0: เรียนเชิญท่านท่านประดีทุกท่านนั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกับหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: สาธุค่ะ
1: ครับรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับเป็นปตานุโมทนาไมยบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญครับประกอบบุญญกิริยาคราใดเลยน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาและมหาปูชนียาจารย์อุทิศบุญกุศลนะครับไปยังบุคคลอันเป็นที่รักที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วเป็นปฏิทานไมยบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบุญบ่อยๆด้วยนะ

0: ป็นแล้วก็สำคัญด้วยนะคะอย่าให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องอื่นๆคิดถึงแต่เรื่องบุญอย่างเดียวพอเนาะ
1: ขอคิดถึงนิดนึงได้ไหม
0: คิดถึงกนกวันได
1: ้คิดแล้วก็ถึงไงวันนี้เลยเป็นที่มาที่ได้มาพบกันคิดแล้วก็เลยถึง
0: ใช่
1: แต่ถ้าคิดไม่ถึงเนี่ยแสดงว่าไม่ถึงสักที
0: เข็มขัดสั้นเลยนอกจากคิดไม่ถึงแล้วคาดก็ไม่ถึงด้วยนะคุณผู้ชมคะจันทร์ถึงเสาร์เช่นเคยค่ะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเวลาดีเวลาเดิมเวลาเติมบุญของเราค่ะ 10:30 นเป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญเลยค่ะมาร่วมกันในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะแต่ท่านใดนะคะอยู่ไกลไม่สะดวกในการเดินทางค่ะ www.gvnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มช่วยท่านได้นะคะเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วเราก็มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะอย่าลืมที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดเพิ่มความคิดเห็นคอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็แฟนเพจของ Facebook ด้วยค่ะ
1: ครับผมอย่างเช่นในวันนี้นะครับช่วงถวายพระทหารเราได้เห็นภาพบรรยากาศของชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะ
0: ใช่
1: เป็นกลุ่มนักศึกษาที่
0: ะ
1: ะมาศึกษาวัฒนธรรมชาวพุทธนะฮะหรือ Buddhism Culture นั่นเองก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับบรรดานักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับส่วนการร่วมบุญครับคุณผู้ชมก็เช่นเคยสามารถร่วมบุญกันได้นะครับผ่านทางโทรศัพท์ช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ0971696455นะครับ0944919916เบอร์โทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยครับส่วนการร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์วันนี้คุณผู้ชมสามารถร่วมได้นะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7ครับอีก2ช่องทางก็คือ donate.tkcme.org แล้วก็ line oa official ของวัดพระธรรมกายครับก็สามารถเข้าไปทำบุญกันได้2ช่องทางนี้ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีดังที่คุณกนกวรรณบอกว่าเข้าทุกวันเติมบุญทุกวัน
0: นะตอนเช้านะถ้าเราไม่สะดวกในการที่จะไม่มีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านก็ดีหรือว่าอยู่ไกลจากวัดก็ดีช่องทางนี้เป็นช่องทางเดียวเลยนะ
1: ครับผม

0: บูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโย10:45 น.พิธีกราบคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน11:00 น.เสร็จพิธีในภาคสายนะคะพิธีในภาคบ่ายณห้องแก้วสารพัดนึก1ค่ะจะเริ่มในเวลา13:30 น.หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและผ้าป่าสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2 13:35 น.ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี15:00 น.เราก็จะนั่งสมาธิร่วมกันอีก1รอบนะคะ15:25 น.พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรม15:40 น.ท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทและจะเสร็จพิธีในภาคบ่ายในช่วงเวลา16:15 น.ค่ะ
1: ส่วนพิธีกรรมงานบุญในช่วงพักค่ำนะครับศูนย์กลางพิธีจะจัดขึ้นที่บริเวณชั้น1ของมหารัตนวิหารคดเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ครับเวลา19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีเข้าสู่พิธีจุดประทีปเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย19:15 น.ครับปฏิบัติธรรมร่วมกัน19:30 น.เข้าสู่พิธีฉลองชัยสวดมนต์บรรธรรมจักรปะวัตนสูตรนะครับไปสู่เป้าหมายที่ 8,739,109,109 จบครับนี่ก็คือข้อมูลที่เราจะได้ร่วมกันในการฉลองชัยชิตังเมนะครับในการสวดธรรมจักรปะวัตนสูตรจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับก็จะได้อ่านทบทวนโอวาทแล้วก็ได้ให้

0: การถ่ายทอดสดโดยเฉพาะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถเข้าร่วมในเวลาดี
1: ค่ะเวลาเดียวเวลาเดิม
0: เ
1: ติมบุญของเราจะไปทางไหนเนี่ย
0: เ
1: นวิเกเตอร์ไม่บอกทางด้วย
0: แต่เนวิเกเตอร์รณกรจะพาคุณผู้ชมดูที่ตรงนี้ครับยอดสดปัจจุบันตอนนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับอยู่ที่ 8,713 ล้าน 496,570 จบ
1: ค่ะ
0: นี่ตอนนี้สายตารณกรเนี่ยเริ่มกว้างไกลนะ
1: เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
0: นั่นคือสายตายาวใช่ไหมคือมองเห็นชัดเจนเลยนะคุณกนกวรรณเนี่ยตัวเลขนี้นะแม้ว่าจะตัวเล็กนิดเดียวนะ
1: ชัดยิ่งกว่าชัด
0: เออ 8,000 กว่าล้านจบเนี่ยตอนนี้นะครับนี่คือยอดปัจจุบันดังนั้นก็สดแล้วสามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW ของ forbrighterworld.com เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะดีที่สุดก็คือเดินทางมานะคะร่วมการสวดมนต์ที่เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์
0: โอ้ช่วงนี้บรรยากาศดีนะเดี๋ยวตั้งใจว่าจะไปครับเมื่อวานก่อนก็มานะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนำพาให้กายสบายใจสบายแล้วก็เวลาฝนตกพรำๆหน่อยๆนะมีความสุข
1: อินนะ
0: อินยังไงดูออกใช่ไหมอินเนอร์มา
1: อินเนอร์มาเต็ม
0: อินเนอร์พีซ
1: แต่ว่าการที่เราได้แช่อิ่มอยู่ในทะเลบุญแล้วมีความรู้สึกที่มันปรากฏเด่นชัดออกมาทางกายภาพนี้ถือว่า
0: ทางกายภาพคือยังไงครับคือผิวพรรณผ่องใสขึ้นไหม
1: เป็นแก้วเป็นแสง
0: เป็นแก้วไม่นี่เด็กสับเด็กเจนซีนะทำไมรู้อ่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้เวลาถ่ายทอดสดของรายการนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศิลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน135ท่านณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้จัดโครงการบรรพชาและพัฒนาศิลธรรมสำหรับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีโดยในช่วงเช้านาคธรรมทายาทได้บันทึกภาพหมู่ร่วมกับคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพบริเวณบันไดทางขึ้นสู่พระมณฑปเป็นภาพที่สง่างามและงดงามยิ่งภายหลังจากการถ่ายภาพแล้วนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีเดินเวียนประทักษิณรอบมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่งดงามเป็นพุทธสถานสำคัญบรรยากาศในพิธีเวียนประทักษิณเป็นภาพแห่งความศรัทธาความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งพิธีเวียนประทักษิณเป็นกิจกรรมประเพณีสำคัญก่อนที่นาคธรรมทายาทจะเข้าประกอบพิธีบรรพชานอกจากนี้นาคธรรมทายาทยังได้ประกอบพิธีวันทารอยพระพุทธบาทโดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำวันทารอยพระพุทธบาทอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมระลึกถึงพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์เลื่อมใสส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติเวทีด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอุปชาได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์รวมถึงผู้บังคับบัญชาแขกผู้มีเกียรติและท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบรรพชาในครั้งนี้ก็ได้น้อมถวายพานดอกไม้แด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับจากนั้นพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนายสุชาติปัญญาวุฒิอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งได้น้อมถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพลตรีภัทราวุฒิทิพย์โกมุตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18ได้ถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมภาคหนึ่งได้กล่าวรายงานและพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชา

0: ชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวเปิดงานนอกจากนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มอบผ้าไตรคุณธรรมแด่นาคธรรมทายาทบรรพชาและพัฒนาศิลธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ในครั้งนี้จะได้มอบผ้าไตรคุณธรรมให้แก่นาคธรรมทายาทด้วยความประทับใจส่วนกัลยาณมิตรเพียรใจรสจนะสินวิไลได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปรแถวกราบผู้ปกครองและปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตามเสียงนำนั่งของพระอาจารย์พร้อมกันนี้นาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาแด่ผู้ปกครองเป็นการขอขมาที่เคยผิดพลาดทั้งกายวาจาและใจที่อาจเคยล่วงเกินท่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเพื่อเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและในโอกาสนี้คณะผู้ปกครองนาคธรรมทายาทก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทก่อนที่นาคธรรมทายาทจะได้ประกอบพิธีขอบรรพชาโดยมีผู้แทนนาคธรรมทายาทได้น้อมถวายภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนาจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เข้ารับการคล้องอังสะจากคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมและการเปลี่ยนผ่านสถานะเข้าสู่ความเป็นสมณเพศอย่างเป็นทางการในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการรับสารณคมศีลและการครองผ้ากาสาวพัสอย่างสมบูรณ์จากนั้นตัวแทนนาคธรรมทายาทก็ได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพแด่พระอุปัชฌาย์ทั้งยังได้ประกอบพิธีขอสารณคมศีลและพิธีขอนิสัยซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในพิธีบรรพชาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายบาตรก่อนที่ผู้ปกครองและท่านเจ้าภาพจะได้น้อมนำบาตรยกขึ้นอธิษฐานจิตพร้อมกับน้อมถวายบาตรแด่สามเณรด้วยใจที่ปลื้มปิติสุขทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในการนี้พระเดชพระคุณพระวชิรกิจจารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญบุญด้วยวิริยะอุตสาหะกิริยากายวาจาที่แสดงออกเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัยบุญที่เกิดจากการทำครั้งนี้เป็นโครงการพิเศษเป็นบุญพิเศษก็คือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้กระทำย่อมไม่เป็นผู้ประมาทและสัมมาเนนกว่า100รูปซึ่งก่อนที่ยังไม่ได้บรรพชาสัมมาเนนบางคนตัวเล็กบางคนตัวใหญ่เราจะไม่เท่ากันแต่ตอนนี้เราเท่ากันคือเราได้เป็นสัมมาเนนเหมือนกันเครื่องนุ่งห่มอันเดียวกันส่วนที่แตกต่างคือความตั้งใจและความดีจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยอยู่ที่ตัวเรานั่นเองและในช่วงท้ายสัมมาเนนพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการและคณะท่านเจ้าภาพได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ผมพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้จัดทำโครงการบรรพชาหมู่นักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16นะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตอบแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณของนักเรียนใน10ครับทุกท่านและซึ่งนักเรียนใน10ทั้งหมดที่บรรพชาหมู่ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจตั้งมั่นและสมัครใจในการสมัครใจในการบรรพชาได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านและวันนี้ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่บริเวณใกล้ๆก็เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้การบรรพชาหมู่ครั้งนี้เพื่อหล่อหลอมจิตใจของนักเรียนใน10ที่จะจบไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับราชการตำรวจในวันอีกวันที่1ตุลาที่จะถึง

จะได้เป็นบุคคลที่มีความอ่อนน้อมอ่อนถ่อมตนรักษาระเบียบวินัยรักษาคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนคอยรับใช้ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจครับผมปลื้มใจจนบรรยายอะไรไม่ถูกนะครับก็ได้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านว่าบางไม่เคยเห็นลูกในลักษณะนี้มาก่อน

0: จะอยู่กันมาตลอดชีวิตแกก็ทะเลาะกันมาขนาดนั้นก็เอาแกไว้ห่างๆกันหน่อยก็แล้วจะอยู่ใกล้กันนะก็คงได้แค่นี
1: ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการรักษาใจเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหลายๆครอบครัวนะคะอาจจะเคยเจอปัญหานี้เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นกลับมีเรื่องกระทบกระทั่งและทะเลาะกันบ่อยครั้งแล้วในฐานะลูกควรทำอย่างไรจะห้ามก็ลำบากจะพูดมากก็กลัวผิดใจจนกลายเป็นความทุกข์ใจของคนทั้งบ้านสำหรับข้อคิดธรรมะในวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่เรียบง่ายที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นและกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ส่วนเราเองซะอีกสิที่ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรจะแก้นิสัยท่านตอนนี้มันยากแล้วจับท่านอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้แล้วหาทางให้ท่านได้ทำบุญของท่านมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้พอเบาแรงเพราะอะไรรู้ไหมถ้าไปว่าอะไรพ่อแม่เขาเดี๋ยวก็จะเป็นบาปซะอีกพูดอะไรแรงไปหน่อยเดี๋ยวกลายไปกระทบเพราะว่าถ้าแกเปลี่ยนแปลงได้แกเปลี่ยนแปลงได้แต่ก่อนแก่แล้วเพราะเราก็รู้นิสัยของเราเองนะทั้งยังแข็งแรงนะยังมีอีกหลายเรื่องไม่ได้แก้ต้องแก้ไม่ตกก็แยกให้แกไปต่างคนต่างสร้างบุญมันง่ายกว่าแต่ว่าหาทางให้ท่านทำบุญใหม่หรือทบทวนบุญเก่ากับท่านโดยท่านไม่ต้องมากระทบกันระหว่างท่านมันดีกว่าเยอะนะแล้วพอท่านอารมณ์ดีขนาดนั้นนะนานๆจะเจอกันทีเองก็ไม่เป็นไรมันก็มีแค่นี้เองเราไม่สามารถแก้นิสัยผู้เฒ่าได้เพราะมันเป็นมาจนขนาดนั้นแล้วงั้นหาทางให้ท่านตักตวงบุญใหม่ต่างคนต่างตักตวงบุญใหม่แล้วก็นานๆเจอกันทีเองก็จะไม่เสียอารมณ์ง่ายกว่ากันเยอะแยะเลย

เมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนนิสัยท่านเพราะเป็นนิสัยที่สะสมมาทั้งชีวิตแก้ได้ยากแล้วสิ่งที่ลูกควรทำคือช่วยให้ท่านอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งและหาทางพาท่านสร้างบุญทบทวนบุญหรือทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอที่สำคัญลูกๆอย่าเผลอพูดแรงหรือตำหนิพ่อแม่เพราะอาจกลายเป็นบาปและทำให้ท่านเสียใจได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามแก้ไขนิสัยผู้เฒ่าให้ลูกๆช่วยกันพาท่านไปทำบุญตักตวงบุญดีกว่า

พราะเมื่อใจอิ่มบุญอารมณ์ก็จะเย็นลงเจอกันนานๆครั้งก็อยู่กันได้อย่างสบายใจมากขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันนะคะสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวท่านนะคะแต่ว่าลูกๆค่ะ

ขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านนึงค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะจะมาถ่ายทอดความเป็นต้นแบบและประสบการณ์ธรรมะค่ะที่ได้จากครูบาอาจารย์ในเรื่องธรรมะสร้างคนวัยรุ่นยุคใหม่จิตใจอาสาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ริ่มต้นที่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือคุณแม่พาเข้าตั้งแต่เล็กๆค่ะช่วงนั้นตอนอายุประมาณ1ขวบค่ะคุณแม่ก็มีเหตุการณ์บังเอิญที่ทําให้ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ลองเข้ามารู้จักกับวัดค่ะพอเข้ามาคุณแม่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาค่ะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาก็เลยพาหนูเข้ามาค่ะช่วงนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คนรอบข้างในครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครรู้จักกับวัดมาก่อนค่ะแล้วก็จะออกแนวไปทางขัดขวางไม่อยากให้รู้จักกับวัดค่ะแต่ว่าคุณแม่ด้วยความศรัทธาค่ะก็พยายามสู้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพาลูกมาถึงจุดนี้ให้ได้ค่ะก็เลยพาเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วค่ะก็จริงๆพอมาที่วัดก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายค่ะแล้วก็มีช่วงมัธยมตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนตะวันชัยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะแล้วก็นำคำสอนของหลวงพ่อมาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็บ่มเพาะนิสัยตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะก็เลยมีโอกาสได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่มากขึ้นค่ะเรื่องที่ได้ซึมซับก็คือหนูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ5ห้องชีวิตแล้วก็ UG5 ความดีสากลเป็นหลักค่ะก็คือเรื่องนี้หลวงพ่อเน้นย้ำเสมอค่ะว่าก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะก่อนที่เราจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องพัฒนาเรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆรอบตัวก่อนค่ะก็บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดของหนูก็เป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะธรรมะที่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายพูดแล้วก็หนูประทับใจก็คือหลวงพ่อสอนว่าก่อนที่เราจะขัดเกลาจิตใจฝึกธรรมะค่ะเราต้องขัดเกลาสิ่งรอบข้างก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะว่าเราต้องมองดูว่าสิ่งรอบข้างตัวเรามีความสะอาดแล้วก็ระเบียบแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าสิ่งรอบข้างเรายังทำให้ละเอียดไม่ได้แล้วก็จะทำให้ใจของเราละเอียดไม่ได้ค่ะช่วงแรกๆที่หนูได้ฟังธรรมะนี้ก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงสิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างเรามันจะมีผลกับการฝึกธรรมะของเราขนาดนั้นไหมแต่ว่าพอได้ลองจริงๆแล้วได้เข้าโครงการนึงชื่อว่าโครงการสมาธิแก้วค่ะเขาก็ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องขัดห้องน้ำดูแลห้องที่เราอยู่อาศัยก่อนให้สะอาดละเอียดค่ะพอเราเริ่มทำสิ่งรอบข้างให้มันละเอียดได้แล้วพอเรากลับมานั่งธรรมะธรรมะนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นค่ะตอนที่ได้เข้าโครงการสมาธิแก้วก็จะเน้นนั่งธรรมะเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร VP ค่ะของหนูเริ่มเข้ามาเป็นตั้งแต่ปีประมาณปี57ค่ะตอนนั้นอายุ12ขวบตอนแรกๆที่เข้ามาก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าอาสาสมัครสำคัญยังไงทำไมเราถึงควรเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพอได้มาเป็นได้มาขัดเกลาจิตใจจากพี่ๆรอบข้างจากพระอาจารย์รอบข้างค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เน้นย้ำว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นเหมือนกำลังแล้วก็แรงที่จะช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็มีต้นแบบเป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะตอนนั้นหลวงพ่อเล่าว่าตอนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณยายอาจารย์ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่วัดปากน้ำค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเป็นอาสาสมัครตั้งแต่พอมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ไปจัดรองเท้าของทุกคนให้เป็นระเบียบค่ะก็คือหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการที่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวค่ะพอคนเห็นเขาก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาธรรมะต่อค่ะพอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครค่ะตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเราเป็นไปทำไมแต่ว่าพอลองทำเรื่อยๆลองขัดเกลาตัวเองเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นพอเราเห็นคนที่เขามาทำบุญเห็นเขาศรัทธาแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นเราก็รู้สึกปลื้มค่ะเหมือนกับการที่หลวงพ่อพยายามช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นแต่เราก็เป็นเหมือนแรงที่ช่วยหลวงพ่ออีกแรงนึงค่ะ

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตาอาสาสมัครวีพีทนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งเรื่องราวของน้องตุ๊กตานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นพลังของวัยรุ่นยุคใหม่ค่ะที่เติบโตมาพร้อมคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะจากเรื่องเล็กๆในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบความมีวินัยและก็การเป็นอาสาสมัครเพื่องานพระพุทธศาสนานะคะเพราะคำสอนของหลวงพ่อคุณยายนะคะไม่ได้สอนแค่เรื่องของการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวค่ะแต่สอนในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจจากเรื่องใกล้ตัวนะคะจนกลายเป็นการสร้างความดีของตัวเองค่ะจากจุดเล็กๆนะคะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาและเป็นอาสาสมัครช่วยงานค่ะในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและก็แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อที่ได้จากครูบาอาจารย์ห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านก็มักจะคุ้นเคยกับการเอาลูกในตากดลงไปดูในท้องเพราะอยากจะเห็นภาพชัดๆหรือไม่ก็รักษากฎเกณฑ์การทำสมาธิมากเกินไปว่าจะต้องทำอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ใช่แต่วิธีการมองทำไม่เป็นก็กดลูกในตาลงไปดูทำให้เกิดความตึงเครียดในระบบประสาทและกล้ามเนื้อพอตึงเครียดก็ไม่มีความสุขกลุ้มใจน้อยใจว่าเราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะได้เข้าถึงธรรมบางท่านติดปัญหาตรงนี้มาหลายปีทีเดียวนะคะแต่ไม่ต้องเครียดหรือว่าน้อยอกน้อยใจไปเพราะว่าครูไม่ใหญ่มีวิธีแก้อาการกดลูกในตาไว้ดังต่อไปนี้ค่ะหลับตาให้สบายสบายไม่นึกว่าเราจะเห็นอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้นคลี่คลายระบบประสาทของเราเสียก่อนสบายสบายใจไปอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็ให้มันนิ่งๆนุ่มๆสบายๆจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ผิดวิธีนะลูกนะให้มันสบายๆซะก่อนแล้วก็สมมุติว่าขอบฟ้าทั้งหมดรอบตัวเรากลมๆนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่7และตัวเราใสเหมือนกับเพชรอยู่กลางพอดีเลยคิดเพียงแค่นี้คิดทีเดียวอย่าลืมนะคิดหนึ่งทีหรือทีเดียวแล้วก็นั่งเฉยๆนิ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปปรารถนาที่จะเห็นภาพอะไรมันยังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นใครทำผิดวิธีมานานวันนี้หมดกรรมแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำนะลูกนะ

ุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ยังได้แนะนำเพิ่มเติมว่าเราต้องยอมรับว่าต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นด้วยใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งๆพอยอมใจก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นก็ใสไม่ช้าก็จะเห็นภาพขึ้นมาเองดังนั้นเราต้องหยุดให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้และหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคนและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย

วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะแค่คลายกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้เนี่ยใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย

อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็เดี๋ยววิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกสิ่งที่เป็นมลทิน

จนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมานเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ความหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระทึงได้โดยไม่จำกัดกาลเวลา

างท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมด้วยจะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน

ให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางเอาอากาศที่ลงลงว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัท
มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตค่ะบรรยากาศงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตเต็มไปด้วยความศรัทธาของสาธุชนที่ได้พร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบและผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วงบ่ายได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมซึ่งท่านได้กล่าวถึงโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดโดยเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปรวมถึงกฐินสำริดของเด็กดีวีสตาร์ที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความรักความศรัทธาและความผูกพันกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเรื่องศรัทธาคืออริยทรัพย์โดยเน้นว่าศรัทธาที่แท้จริงมิใช่ความเชื่ออย่างไร้เหตุผลแต่เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อบุคคลมีศรัทธาที่ถูกต้องย่อมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างมหากุศลอย่างต่อเนื่องและเป็นบุญที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติการมีศรัทธาที่มั่นคงจึงไม่ใช่เพียงการเชื่อหากจะเป็นการวางใจให้ถูกต้องเมื่อวางใจถูกย่อมเกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สั่นคลอนในความดีและตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตลอดจนครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้เป็นเนื้อนาบุญซึ่งการปฏิบัติธรรมและการสั่งสมบุญในวันนี้จึงเป็นทั้งการเติมความสงบให้แก่ใจและการร่วมการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงาน Open Monument

เพิ่นดาร์กหรืองานวันโบราณสถานแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นปีละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชมสถาปัตยกรรมการทำสมาธิและการเรียนรู้วัฒนธรรมในสถานที่ประวัติศาสตร์ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีชาวเนเธอร์แลนด์และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชมวัดกว่า150คนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีพระอาจารย์ซันเดอร์เขมธรรมโมพร้อมด้วยคณะอาสาสมัครชาวพุทธรวมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำชมสถาปัตยกรรมของอาคารอุโบสถซึ่งเดิมเคยเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่แต่ได้รับการบูรณะดูแลให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ล่มรื่นในปัจจุบันนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดนิทรรศการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิทรรศการการทำสมาธิและประวัติมหาปูชนียาจารย์รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความสงบภายในซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดวัดในวันโบราณสถานแห่งชาตินี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้ชาวท้องถิ่นมีความคุ้นเคยและเข้าใจในวิถีแห่งความสงบอันเป็นสากลได้อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์โดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติหลากหลายวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและผ่านระบบออนไลน์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและเป็นกันเองค่ะโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน13ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก16ท่านรวมทั้งสิ้น29ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อปัจจัยที่เกื้อหนุนสมาธิตอนที่6ของซีรีส์สบายเมดิเทชันโดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดซึ่งพระอาจารย์ให้แนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองของทุกคนว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นและจบลงบนอาสนะแต่คือวิธีที่เราดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเมื่อเราดูแลใจให้สว่างและเบาตลอดทั้งวันพอถึงเวลานั่งสมาธิใจก็ลงสู่ความสงบได้เองแทบไม่ต้องออกแรงซึ่งพระอาจารย์ได้นำเสนอ5ทัศนคติในชีวิตประจำวันที่เกื้อหนุนการนั่งสมาธิให้ลึกขึ้นดังนี้ 1. มองความจริงของชีวิตตามที่เป็นรับทั้งดีและร้ายด้วยใจที่สมดุล 2. รักษาใจให้เบิกบานและเบาเพราะใจที่สว่างจะนิ่งได้ง่ายกว่าใจที่หนักและหม่นหมอง 3. ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อใจเมตตาใจก็ไม่ติดค้างกับความขัดแย้งเล็กน้อย 4. ฝึกอุเบกขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่และปล่อยวางผลใจที่ไม่ยึดติดคือใจที่พร้อมพักและ 5. ฝึกฝนใจในชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตเป็นเช่นนี้สม่ำเสมอพอนั่งสมาธิใจก็ลื่นไหลเข้าสู่ความสงบเหมือนล้อที่หมุนไปในร่องที่คุ้นเคยภายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างได้รับความสบายกายสบายใจอย่างลึกซึ้งและทุกท่านได้กล่าวตรงกันว่าไม่อยากออกจากสมาธิเลยเป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อเงื่อนไขภายในพร้อมสมาธิก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด
8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและอบรมรวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลข028311234ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ความสำเร็จในมรรคผลการบรรลุญาณสมาบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจแม้น้อยนิดญาณวิเศษที่ภาคเพียรมาก็จะเสื่อมลงถดถอยลงสิ้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งท่ามกลางที่ประชุมของทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาส่อแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบ
1: ทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหนอ
0: เมื่อนั่งจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพราหมณ์ก็ประณตน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัตถีคนอื่นๆกระแสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสรู้ด้วยข่ายพระญาณทรงมีพระกรุณาธิคุณตรัสถามมาจากพระอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกู่ตะโกนหากแต่พราหมณ์กลับได้ยินดุจรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานพเธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือ
1: ข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์คุณมัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าข้า
0: อันพราหมณ์ผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวัตถีซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพวกกุมารกษัตริย์และคหบดีมากมายการสาธยายมหามนต์ก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพราหมณ์นิกายทั่วไปพราหมณาจารย์สอนศิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภะโมหะลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกาย
2: พี่จ๋ามาทางนี้สิจ๊ะน้องอ่ะจะป้อนสุราอาหารให้พี่เอง
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่พี่ได้เจ้ามาเป็นคู่ทุกข์คู่สุขพี่เจริญอาหารขึ้นเยอะเลย
0: ความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันก็เกิดขึ้นทั้งยังครุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือที่นาทาสโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนต์ก็เหือดหายไป
2: พี่จ๊ะพี่มาดูนี่สิจ๊ะค้าขายครั้งนี้ได้กำไรตั้งมากมายเลยนะคราวหน้าหากพี่ทำกำไรได้อีกซื้อแก้วแหวนสร้อยทองให้น้องอีกนะจ๊ะน้องอยากมีเก็บไว้เยอะๆเลย
1: ได้สิจ๊ะเอาอะไรที่เจ้าชอบพี่จะหามาให้เยอะๆเลยจ้ะ
0: ไม่นานนักหลังการมีภรรยาสะพังครอบครัวพราหมณ์ผู้เคยขลังวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไป
1: โอ้จิตของเราถูกอำนาจกิเลสทำลายหมดแล้วนี่เราไม่สามารถท่องมนต์ได้อีกต่อไปแล้ว
0: ยามกัดกุ้มไร้ทางออกพราหมณ์ผู้เป็นครูสอนมนต์จึงมุ่งมาอย่างพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปรัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัยเหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในญาณวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าดูก่อนมานพไม่ใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนต์ของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่ขุ่นมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นหมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าในอนัพพิรติชาดกดังนี้ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งส่งให้กุมารพราหมณ์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาป่าโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญ
3: สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้เจ้าได้ศึกษาไตรเพศต่างๆจนชำนาญดีแล้วเจ้าจงนำความรู้เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์เถิด
1: สิทธิ์ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปวิชาให้จนช่ำชองจากนี้สิทธิ์จะนำความรู้เหล่านี้ไปก่อประโยชน์ขอรับ
0: หลายปีผ่านไปวิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจนจบสารพัดมนตราสาธยายมนทุกคำภีไม่มีผิดหรือติดขัดจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นครุผู้หนึ่งในสำนัก
1: บัดนี้เราก็คงได้ใช้ความรู้ที่พร่ำเรียนฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ได้แล้วสินะ
0: ไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพราหมณ์ทั่วสารทิศก็ให้ความศรัทธายำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ที่สาป่าโมก
1: สิทธิ์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของสิทธิ์มากมายนัก
0: จนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพราหมณ์ผู้นี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย์
3: สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนต์และพรหมจริยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพราหมณ์ของสำนัก
1: ขอบพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจให้สิทธิ์ได้รับหน้าที่นี้สิทธิ์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดขอรับ
0: การสอนพระเวทถ่ายทอดอักขรมนตราแม้เป็นภาระยากยิ่งแต่พราหมณ์มานพก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสมอ
1: สิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยหรือไม
2: ่ไม่มีขอรับอาจารย์ได้สอนสิทธิ์อย่างดีจนสิทธิ์เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอรับ
0: ทั้งสิทธิ์ขัตยกุมารและวรรณพราหมณ์ต่างเก่งกล้าในไตรเพศชั้นสูงความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าบังเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนยามนั้นชื่อเสียงของพราหมณ์มานพแห่งตักกศิลาก็โด่งดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสายกุลบุตรจากวรรณพราหมณ์กษัตริย์ทุกนครก็ทยอยกันมาสู่สำนักพร้อมข้าวของแก้วแหวนมีราคา
4: ทำไมพ่อต้องให้ลูกเดินทางมาเรียนไกลถึงนี้ล่ะครับ
5: ก็ที่นี่อาจารย์เขาดีมีชื่อเสียงไงล่ะลูกดูสิใครๆก็พาลูกมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะลูก
4: ครับพ
0: ่อมีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตในสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
6: ฤทธิ์สูงจริงๆลอยได้ตั้งนานแน่อาจารย์ท่านนี้เก่งจริง
0: ๆแต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าการแสดงฤทธิ์เมื่อวันหนึ่งพราหมณ์มานพผู้ครั้งในมนต์กลับไม่อาจสาธยายมนตราใดๆได้เลยสักบทเดียวว
1: ันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองค์ชายมนต์อื่นใดก็ไม่มีให้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถร่ายมนต์ได้ดังเดิมอีกแล้วสิทธิ์เอ๋ย
0: ครั้งนั้นอาจารย์ที่สาป่าโมกผู้รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาท
3: สิทธิ์เอ๋ยเมื่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีปัจจัยกิเลสบังตาแม้มนต์ที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีก
1: สิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลย
3: สิทธิ์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดุดกับสายน้ำเมื่อไม่ขุ่นมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉะนั้น
0: เมื่อทรงประกาศอริยสัจพราหมณ์ผู้หม่นหมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกนั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักกศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาป่าโมกเสวยพระชาติเป็นพระ

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกราบคารวะพระมหาเถรานุเถระเพื่อสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญนักเรียนทุกคนทั่วโลกนะสาธุและขอเอาบุญมาฝากนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะสาธุวันนี้ก็มาพบกันตรงกับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ขอเสนอพุทธศาสนสุภาษิตในบทที่ว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุนัปปุนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโขปุญญัสสะอุจโยแปลความว่าหากบุคคลจะกระทำบุญนั้นควรทำความพอใจในบุญนั้นควรทำบุญนั้นให้บ่อยๆการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นักเรียนผู้มีบุญทุกท่านท่านใดสั่งสมบุญทุกบันยกมือโอสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ตอนจากบาลีปท.9สู่นักมุนลูกโลกผู้พาธรรมะไปให้ครบทุกทวีปณบัดนี้เลิกดีศรีสวัสดิ์จะเริญวัดสัทธรรมพระศาสนาฟังธรรมะนึกถึงองค์พระสัมมาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านน้อมธรรมนำดวงจิตกลั่นนิมิตกลางกายให้สุขใส

0: เอื้อมในบุญทัพทวีตลอดไปบูชาธรรมครูแม่ใหญ่ตลอดเทอญ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ผ่านพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุครับ

0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7

0: ณี
1: หมายอย่างจ๊ะ
0: รออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
1: ้ทำไมเก่งๆเนาะ
0: ครับ
1: ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธ
1: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
0: สาธุ
1: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีย์กันจ้ะ

0: วันนี้ลูกสำนักพระปริยัติธรรมเข้าโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นแชมป์นั่นก็ง่ายก็แค่ส่งสอบเท่าไหร่ก็สอบผ่านเท่านั้นแต่จะสอบผ่านได้ก็ต้องตั้งใจเรียนให้ดีด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่สมัครสอบบาลีแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนตรงไหนอย่างไรก็ให้รีบติดต่อที่สำนักพระปริยัติธรรมด่วนจีเลยนะจ๊ะเห็นนะพระเจ้าหลวงปู่วัดปากน้ำท่านก็จะให้ความสำคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรมด้วยโดยท่านบอกว่าการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรก็ดีกว่าปราณีกว่าผู้อื่นคนมีวิชาถ้าก็ได้สมบัติจักรพรรดิกินใช้ไม่หมดสำหรับชีวิตนักบวชในการศึกษาพระปริยัติธรรมมีความสำคัญมากถือว่าเป็นหน้าที่หลักของพระเนเลยนะจ๊ะยิ่งหากเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นไม่มีภารกิจเครื่องกำบวชใดๆก็ต้องเล่าเรียนพระปริยัติธรรมกันนะจ๊ะซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้เอามาสั่งสอนตนเองสั่งสอนญาติโยมนี่ถือเป็นกิจที่สำคัญซึ่งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วก็นำมาบันทึกถ่ายทอดให้มวลมนุษยชาติดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะจ๊ะ

0: ส่วนภาระกิจของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเราก็ไม่ได้เพียงสนับสนุนการเรียนพระปริยัติให้เฉพาะแค่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นนะจ๊ะแต่เรายังช่วยสนับสนุนให้บุคลากรของวัดทั้งหมดได้ศึกษาให้มีความรู้ให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกดังนั้นอยากให้ลูกสมาชิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ปลื้มใจและภาคภูมิใจในภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุทุกครั้งที่พวกเราได้เรียนคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเก็บเอาไว้ในภาษาบาลีในทุกๆครั้งนะจ๊ะที่เราเรียนเนี่ยใจเราก็จะบริสุทธิ์เนี่ยผู้เรียนใจก็บริสุทธิ์วาจาที่สายายท่องก็จะบริสุทธิ์ตามด้วยกายที่กำลังขีดเขียนก็จะบริสุทธิ์ตามด้วยอีกสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งหลายจะไหลผ่านทางกายวาจาใจเราอยู่ตลอดเวลาที่เราได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะนี่สำคัญจะให้มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีในการศึกษาคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกรูปทุกองค์ทุกคนนะจ๊ะแล้วก็บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นนอกจากความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วนๆนี่จ้ะโลกเป็นนักบวชถือว่าเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมเลยเป็นกำลังหลักที่จะต้องนำความรู้ธรรมะมาถ่ายทอดสั่งสอนชาวโลกแต่ถ้าเรายังไม่แตกฉานยังไม่แจ่มแจ้งแล้วชาวโลกจะไปแจ่มแจ้งได้อย่างไรแต่งนับราชาก็ดีรุ่นพี่ก็ดีให้ช่วยกันถ่ายทอดช่วยกันตีช่วยกันสอนไปถึงรุ่นน้องๆด้วยนะจ๊ะลูกทุกคนต้องหัดคิดว่าอีกพันปีข้างหน้าพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเราเริ่มคิดกันหรือยังยังก็ให้เริ่มซะถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการเป็นนักบวชอีกทั้งต่อไปเวลาจะไปศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติเราก็จะได้ทำด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายมโนปณิธานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่นี่นะจ๊ะต่อไปลูกทุกองค์ต้องรับภาระของพุทธศาสนาทั่วโลกต้องทำพุทธศาสนาสืบทอดยืนยาวต่อไปอีกอย่างน้อยเป็นพันพันหมื่นหมื่นปีเพราะทุกสิ่งในวัดที่สร้างกันมาก็เพื่อพันพันหมื่นหมื่นปีข้างหน้านี่นะตอนนี้เมื่อเรามาเป็นนักบวชแล้วก็ต้องหาพระในตัวให้ได้ด้วยเราจะเป็นแค่เพียงพระนอกอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นพระในด้วยนะเพราะพระนอกจะมีความรู้จำกัดขอบเขตอยู่ในตำราแต่ถ้าเรามีพระในตัวด้วยนะจะมีความรู้ในตำรับเราต้องมีให้ครบทั้งตำรับและ
1: ตำรับ
0: นี่ไม่ใช่มีแค่ตำราอย่างเดียวต้องมีตำรับด้วยดังนั้นเราจะเรียนเฉพาะในตำราไม่ได้ตำราก็มาจากตำรับเราต้องไปถึงตำรับตำราฉบับดั้งเดิมนะตำรับอยู่ภายในตำราอยู่ภายนอกตำรายังจำกัดแต่ตำรับเป็นฉบับไม่จำกัดเมื่อเรียนตำราแล้วก็ต้องมาเรียนตำรับภายในการทุกรูปทุกองค์นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงตำรับตำราผ่านเพลงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกันจ้ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนที่สองจากบาลีปทก้าสู่นักหมุนลูกโลกอุปธรรมะไปให้ครบทุกทวีปเลยนี่จ้ะเปิดรายการด้วยเพลงที่ดังที่สุดนี่เนาะยิ่งใหญ่ที่สุดคือเพลงโรงเรียนพระปริยัติธรรม

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุธรรมสุรัตโนพ.ช. 9ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชียเนียภายศูนย์สาขาต่างประเทศนี่รายงานตัวแล้วผมตั้งแต่เป็นสามเณรเลยล่ะขอกราบเรียนต่อจากตอนที่แล้วนะครับปี2536หลังจากบวชที่ชีวิตในรุ่นเรือนทองหัวเพชรหลังบวชพวกผมก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิอยู่กับหลวงพ่อในอาคารภาวนาในช่วงนั้นก็มีงานบุญในอาคารภาวนาที่พวกผมปลื้มมากเป็นพิเศษคือการได้รับคัดเลือกให้ไปกดแม่พิมพ์พระผงรุ่นเททองเพื่อมอบให้เจ้าภาพในงานหล่อหลวงปู่ทองคำองค์แรกครับในช่วงนั้นมีกันอยู่สิบกว่ารูปและยังมีพระและสามเณรอีกชุดหนึ่งนอกห้องนั่งช่วยจัดเตรียมมวลสารเพื่อทำพระผงครับพวกเราทำใบใจก็จลดกลางไปโอ้ถูกหลักวิชาเลยนะจ๊ะสุขปลื้มทั้งชาติไม่มีวันลืมเลือนเบิกบานภายนอกและสว่างภายในครับสาธุจ้าโอ้ดีจังในพระมหาโชติโชติยาโนพระมหาพรชัยแล้วก็หินเหล็กเพชรพิมพ์เราก่อนรุ่นเททองหลวงปู่ทองคำองค์แรกนี่

0: สาธุตำมวลสารให้เนื้อเข้ากันในครกพระเนนชุดตำนานนานครับ
1: อ๋อต้องตำนานนาน
0: ใช่ในครกน่ะ
1: ครับ
0: นี่ชุดตำนานนานนี่นี่จ้าโอ้โหชุดสุดท้ายตรวจสอบคุณภาพหรือ QC และคัดองค์พระรอพระผงแห้งสนิทก่อนนำไปห่อกระดาษคลาโอ้สุดยอดนี่จ้ะสาธุปี2537หลวงพ่อได้ไปจำพรรษาที่สวนพนาวัดผมก็มีโอกาสได้ไปจำพรรษากับหลวงพ่อด้วยครับจนได้หลวงพ่อเมตตาฝึกธรรมะละเอียดอย่างเต็มที่ให้กับลูกๆพระมหาอุทิศชีวิตรุ่นหนึ่งไปได้พระในสเปคของหลวงพ่อคือหยาบก็สุดเฉียบละเอียดก็สุดฉิวหลวงพ่อให้ผมเขียนรวบรวมสิ่งที่ได้ฝึกตัวกันมาทั้งหมดเป็นหนังสือชื่อว่าพี่เนนสอนน้องมีกลอนหนึ่งในหนังสือที่ผมช่วยกันแต่งและโดนใจพวกเราเป็นอย่างยิ่งดูสิกลอนนั้นน่ะจะโดนใจเราไหมนี่ให้สังเกตดูที่โดนไหมโดนใจไหมจดกำเนิดแม่มิเกิดไปพี่น้องได้ร่วมท้องของมารดามาแต่ต้นด้วยบุญเก่าเรานั้นบันดาลดลให้ทุกคนมาบรรจบพบเจอกันสารมโนปนิธานอันหารกล้าสร้างบุญญาบารมีที่ใฝ่ฝันมุ่งที่สุดหยุดทั้งทีมเท่าเทียมกันเพื่อสร้างสรรค์โลกสวยด้วยกายธรรม
1: สาธ
0: ุโอ้โหสุดยอดเลยเนอะ
1: คร
0: ับ ใครในเขียนกรอนนี้เนี่ย
1: ช
0: ่
1: วยก
0: ัน
1: เข
0: ีย
1: น
0: ช่วยกันเนาะหลังจากนั้นหลวงพ่อยังเมตตาฝึกลูกพระมหาทิชีวิตโดยให้ลงไปเป็นพระอาจารย์เทศสอนตามภาคต่างๆทั่วประเทศหลวงพ่อสั่งว่าต่อไปลูกๆต้องเผยแผ่สอนคนได้ใน1 ล้านคนต่อพระอาจารย์1 องค์องค์ละล้านถ้าทั้งโลกมีคนไม่กี่พันล้านแล้วก็ใช้พระเพียงไม่กี่องค์ก็สอนได้ครบทั้งโลกแล้วนี่เนาะนี่ไงไม่กี่พันองค์องละล้านก็ครบแล้วหลวงพ่อครับสมัยผมอยู่ในอาคารภาวนาหลวงพ่อยังอนุญาตให้ผมเรียนพระบาลีควบคู่ไปกับการนั่งธรรมะด้วยวันหนึ่งระหว่างที่ผมรับบุญอุปถากห้องหลวงพ่อหลวงพ่อเดินผ่านมาก็ได้ทักทายผมว่าสุรัตโนประโยค9คำทักทายท่านๆนี่แหละครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมตั้งใจว่าถ้าสอบได้ประโยค9จะเอาพัดมาถวายหลวงพ่อ
1: สาธ
0: ุผมจะว่าหลวงพ่อได้แม่นยำและได้นำมาแต่งเป็นบทกลอนสัญญาลูกผู้ชายไว้เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวท่านว่าเองอาจจะนำให้ก่อนนะพ่อแก่แล้วแม่ลูกยาอย่าประมาท
2: จงมุ่งมาดปท9เอาให้ได
0: ้โอ้โห
2: จบปริยัติเรียนปฏิบัติแจ้งชัดใจ
0: โอ้โห
2: ลูกรู้ไหมพ่อรออยู่ทุกเวลา
0: โอ้โหหลวงพ่อครับกลอนบทนี้ฝังใจผมมากผมท่องไว้เป็นคำสัญญาลูกผู้ชายที่ให้ไว้กับหลวงพ่อครับในส่วนปี2541ผมก็ทำได้ครับ

0: ผมสอบผ่านประโยค9
1: สาธุ
0: ปีนั้นวัดเราสอบได้ประโยค9ถึง4รูปเลยนะครับ
1: สาธ
0: ุสุรัตโนประโยค9
1: ครับ
0: คำสั้นๆที่เป็นแรงผลักดันให้ผม9ถึงประโยค9
1: สาธ
0: ุนี่จ้าลูกทำได้แล้วเราได้ทั้งขวัญและกำลังใจจากหลวงพ่อจึงเลยศึกษาบาลีเต็มที่ครับ

0: คุณยายเป็นของปื้มอยู่เลยนะหลวงพ่อครับผมก็ได้รับบุญเขียนบทเทศรายการธรรมะเพื่อประชาชนวันในขณะไปส่งบทเทศหลวงพ่อถามว่าถ้าหลวงพ่อให้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระวิยธรรมท่านจะว่าอย่างไรท่านจะว่าไง
1: ครับผม

0: แต่วันนี้ตอบ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับหน้าที่ใหญ่ขนาดนี้ทั้งได้อยู่อายุพรรษาตอนนั้นแค่9พรรษาเองหลวงพ่อก็ได้โอกาสผมเป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี2545ครับนี่เนาะช่วง3ปีแรกของการเป็นอาจารย์ใหญ่ผมเป็นสุขจนนอนไม่หลับเลยนี่เนาะเพราะกลัวไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว
1: ้
0: ผมใช้สูตรตามที่หลวงพ่อเมตตาให้คือวิธีอ่านหนังสือแบบ532 532สูตรการอ่านหนังสือจ้ะ
1: ค
0: ือดูเล่นๆ5รอบดูจริงๆ3รอบทบทวนอีก2รอบนี่5 3 2แล้วก็ให้รวบรวมตำราไวยากรณ์บาลี4เล่มให้เหลือเล่มเดียวเพื่อจะได้พกง่ายเวลาบิณฑบาตจนกลายเป็นสูตรสำเร็จบาลีไวยากรณ์นี่พกไว้ไปตอนบิณฑบาตด้วยเนอะที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้เลยเหรอผมบริหารงานโรงเรียนโดยยึดหลักที่หลวงพ่อสอนไว้ว่าโรงเรียนต้องมีครูมีความรู
1: ้
0: มีนักเรียนและทุกฝ่ายต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนี่จ้ะยกตัวเราเรียนหนังสือในเต็นท์ยักษ์ครับและผมสอนพระบาลีกับพระเนนสมัยโรงเรียนมุงจากนี่แท้ไปอยู่โรงเรียนมุงจากเพื่อจะได้สอนนักเรียนทุกคนว่าเราได้จากเรือนเหมือนนกที่จากคอนนี่เนาะไม่อาวรเมื่อจรจากมานี่โอ้สุดยอดบรรยากาศการเรียนพระปริยัติพระบาลีในสมัยยุคบุกเบิกครับการเรียนการสอนโรงเรียนพระวิทยาธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบันในอาคารร้อยปีจากอดีตถึงปัจจุบันเลยเนาะโอ้แต่พ่อครับผลจากการทุ่มเทนี้ทำให้วัดเราได้แชมป์บาลีมา3ปีซ้อนและต่อมาวัดพระธรรมกายสามารถผลิตพระสอบได้ประโยชน์ก้าวมากกว่า100รูปและคว้าแชมป์บาลีได้ถึง13สมัยครับป้าผู้บริสุทธิ์ผู้สอบได้ประโยชน์9วัดพระธรรมกายครับคือตอนนั้นมาเท่าไหร่ก็เอาถ่ายกันนั้นไปก่อนเลยได้แค่นี้เนี่ยคือได้ประโยชน์ก้าวมากกว่า100รูปนี่เนาะโอ้และคว้าแชมป์บาลีได้ถึง13สมัยครับแต่หลวงพ่อครับในพิธี3ที่ได้ชั้นติดต่อกันผมป่วยหนักโอ้ทีนี้ถ่ายเป็นเลือด
1: โ
0: อ้ตรวจพบลำไส้ที่แสดงว่าผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนมากจนเครียดฉันข้าวต้มขาว3เดือนจนทั้งเองที่ผมได้แง่คิดว่างานบาลีมันเป็นงานใหญ่เราทำคนเดียวมันไม่ได้หรอกมันต้องมีทีมงานจึงเริ่มดึงพระน้องๆที่จบประโยค9มาช่วยบริหารงานพระบาลีโดยไม่แบกไว้คนเดียวต่อไปครับจึงผมหาได้อีกองค์หนึ่งมาช่วยแบกนี่ไหมคือพระมหาสุวิทย์ธรรมิกะมุนิมารับช่วงต่อเป็นพระอาจารย์ใหญ่ต่อจากผมครับ

แล้วพ่อครับพองานได้การศึกษานักธรรมและบาลีเริ่มลงตัวหลวงพ่อให้นโยบายใหม่พอนี่มันลงตัวแล้วเคยสอนภาษาต่างประเทศแก่พระสามเณรนี่เราต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องให้สอนภาษาต่างประเทศหลวงพ่อให้อวาดว่าความรู้มันก็เหมือนฝูงปลาภาษามันก็เหมือนสายน้ำหมายความว่ามีความรู้แต่ไม่มีภาษาก็เหมือนมีปลาแต่ไม่มีน้ำให้ไหว้ที่สู่โลกกว้างเราสอนภาษาให้สามเณรสองภาษานี่นะสามเณรจะได้พูดรู้ภาษากันบ้างคือจีนกับอังกฤษเพราะงั้นพูดไปรู้ภาษากันไม่ได้ถ้าพูดแล้วต้องให้รู้ภาษาจนสำเร็จเราพูดภาษาต่างประเทศพอได้นะนี่ก็ภาษาแถว AEC หรืออะไรนี่หรืออะไร CC นี่นะหมูนะเมื่อบวชพระแล้วก็จะไปช่วยงานต่างประเทศหลายรูปครับนี่ทีนี้ปัญหาก็ตามมาสิครับหลวงพ่อครูภาษาอังกฤษจะพอหาได้แต่หลวงพ่อครับครูภาษาจีนแทบไม่มีเลยครับผมก็จึงนั่งสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเมื่อครูไม่มางั้นส่งนักเรียนเราไปเรียนภาษาเองเลยดีกว่าก็ถูกต้องครูไม่มาแล้วก็ส่งนักเรียนไปหาครูจึงเกิดโครงการ Star of Peace หาทุนส่งน้องๆอาสาสมัครเด็กดีวีซ่าที่จบม.6ไปเรียนหลักสูตรครูสอนภาษาจีนที่เมืองจีน4ปีพอเรียนจบกลับมาสอนที่โรงเรียนของเราอย่างยั่งยืนและมีน้องสองคนได้ก็มาบวชพระอยู่ที่วัดของเราด้วยครับนี่ภาษาจีนนะแค่เจาะเจี๊ยะนี่นะจากนั้นหลวงพ่อยังไม่ตายผมรับหน้าที่ประธานภาคพื้นโอเชียเนียนี่ดูแลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเลยนี่เนาะพูดได้ตลอด A B C D สุดยอดเลยและเป็นประธานหน่วยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือดีลี่แล้วพ่อครับผมรับหน้าที่ต่อจากหลวงนาสุธรรมโมครับหลวงนาสุธรรมโมเคยบอกพวกเราว่าหลวงพ่อเจ้าออสเตรเลียที่เป็นทั้งประเทศและเป็นทวีปด้วยตอนแรกที่ผมรับงานนี้ผมประชุมและวางแผนจากเมืองไทยอยู่ในห้องประชุมซูมออนไลน์ทุกเดือนวางเป้าหมายทีมงาน

0: าพื้นโอชิเนียมีวัดที่เป็นศูนย์เรียนภาษาด้วยควบคู่ไปกับภารกิจหลักคือการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์เผยแผ่จนมาวันหนึ่งโยมพี่อีทอีจิรวัตรท่านแนะนำว่าหลวงพี่รับงานจากหลวงพ่อมาเนี่ยแต่หลวงพี่ยังไม่เคยไปดูพื้นที่จริงเลยไม่ได้นะหลวงพี่หลวงพี่ต้องไปดูเองก่อนท้ายผมบินไปดูทุกวัดด้วยตัวเองจริงๆครับไม่ธรรมดาขนาดบินไปเลยนี่พอไปถึงปุ๊บผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยเกือบถูกหลายอย่างเลยครับเกือบถูกเลยครับคือไม่ถูกสักอย่างเลยต้องดูพื้นที่จริงๆรู้จริงครับหลวงพ่อครับวันนั้นผมได้เกิดแง่คิดที่ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยครับดูนะเรื่องอะไรเนาะไม่ว่าจะวางแผนดีแค่ไหนถ้าไม่เคยไปเห็นของจริงก็ยังไม่รู้จริงครับอ๋อนี่เนาะนี่โอ้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมลงพื้นที่ตรวจดูหน้างานจริงด้วยตัวเองทุกครั้งเลยครับนี่นี่เยอะแยะไปหมดเลยไปดูที่ไหนจ๊ะเนี่ย
1: ไปหลายที่ครับหลวงพ่อครับทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ของดิลลี่ก็ไปที่อังกฤษครับไปอเมริกาครับผม
0: โอ้โหนี่ไปจากประเทศทั่วโลกแล้ว
2: ครับ
0: โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาภาษาต้องเยี่ยมมากเลย
2: เยี่ยมมาก
0: นะฮะต้องเก่งทีเดียว
2: ใช่ครับ
0: คือภาษามือเออโอ้ต้องเก่งนะโอ้ดิลลี่จะทำพุทธนานิกรมพุทธศาสนาอักษรซอกเดียนคืออะไร
1: ซอกเดียนครับ
0: อ๋อซอกเดียนไม่ใช่ซอกเดียนเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางพุทธศาสนาและภาษาศาสตร์โบราณหลวงพ่อครับเพื่อให้พระที่ประจำต่างประเทศพร้อมในการเผยแผ่จริงๆผมได้ตั้งศูนย์ดูนะท่านตั้งศูนย์นะจ๊ะ ODDC ขึ้นมา ODDC คือ
1: Oceania ธรรมทูตะ Development Center ศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอเชเนียครับ
0: อย่างเป็นระบบเลยฝึกพระธรรมทูตอย่างเป็นระบบทั้งอบรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฝึกภาษาอังกฤษฝึกให้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษไปจนถึงฝึกทำสื่อธรรมะนี่เนาะโอ้ดีจังฮะดีมากเลยเนี่ยลองอบรมพัฒนาพระธรรมทูตและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเผยแผ่พระศาสนาในยุคปัจจุบันดีมากจ้ะแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีการอบรมกันอยู่ป่ะจ๊ะ
1: อบรมทุกปีเลยครับหลวงพ่อครับก่อนเดินทางไปครับ
0: อ๋อก่อนเดินทางไปก่อนไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผมพาทีมงานไปฝึกซ้อมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายมีอะไรเหรอจ๊ะนานาชาติปาย
1: มีคอร์สปฏิบัติธรรมฝรั่งครับ
0: อ๋อชาวต่างประเทศ
1: ต่างประเทศครับผม
0: ฝรั่งก็มาปฏิบัติธรรมกันที่ปลายนี่เนาะแล้วไปทำไมจ๊ะ
1: ไปก็ไปฝึกสอนครับฝึกสอนปฏิบัติธรรมครับผม
0: ฝึกสอนปฏิบัติธรรม
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษครับ
0: เป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: โ
0: อ้แล้วที่เกาะบาหลีอ่ะ
1: บาหลีก็มีฝรั่งมาปฏิบัติธรรมเยอะมากเลยครับหลวงพ่อครับ
0: มีฝรั่งมาเยอะเนาะที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียนี่นะ
1: ครับผม
0: ซึ่งมีฝรั่งมานั่งสมาธิเยอะมากครับก็เป็นสนามทดลองงาน1เดือนเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับสุดยอดจ้ะป ประเทศออสเตรเลียมี9รัฐตอนผมไปรับงานเริ่มแรกเรามีวัดอยู่แล้ว5วัดใน5รัฐ5วัดใน5รัฐครับยังเหลืออีก4รัฐที่ยังไม่มีศูนย์สาขาวัดเราเราจึงตั้งเป้าหมายภาคพื้นออสเตรเลียขยายศูนย์สาขาครบทุกรัฐในประเทศออสเตรเลียให้ได้ภายใน2ปีนี้ครับแล้วตอนนี้ครบยังจ๊ะ
1: ตอนนี้ขาดอีก2วัด2รัฐครับก็จะครบครับ
0: อ้าวอีก2ก็ทำให้มันเสร็จเดือนนี้เลยสิก็2วัดเนี่ยแล้วพ่อครับทักษะการบริหารงานและบริหารคนของผมส่วนหนึ่งมาจากการอบรมของพระอาจารย์สุรบนชินากุโรคือใครจ๊ะหลวงพี่ชินหลวงพี่ชินมาทำอะไร
1: ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็สอนทุกอย่างเลยครับหลวงพ่อครับ
0: ท่านพูดภาษาอังกฤษได้เหรอ
1: ท่านก็A B C ครับผม
0: โอ้นี่เพิ่งรู้ว่าอาจารย์สุรพลจินกุโรนี่เก่งนะโอ้นี่ไม่ธรรมดานะสมัยเป็นสามเณรผมได้รับมอบหมายดูแลกุฏิ7และมีที่ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดให้หลวงพี่ชินอ่านฮะถ้าชอบอ่านหนังสือได้เหรอ
1: ชอบอ่านครับผม
0: จริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: งงไงก่อนนำไปคืนผมก็อ่านเล่มเดียวกับท่านทำเช่นนี้นับร้อยเล่มจนกลายเป็นนิสัยรักการอ่านโอ้มีประโยคอย่างที่ประทับใจมากว่างานเป็นสะพานเชื่อมคนเข้าด้วยกันผมจึงนำมาปรับเป็นข้อคิดประจำตัวว่างานสร้างบารมีเป็นสะพานเชื่อมบุญเข้าด้วยกันครับโอ้สุดยอดประโยคนี้ผมนำมาใช้บริหารงานได้ตลอดชีวิตเลยครับเพราะทุกงานที่เราทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตามล้วนแต่เป็นสะพานเชื่อมใจเชื่อมบุญเข้าด้วยกันให้เราได้สร้างบุญร่วมกับคนอื่นเสมอครับการทำงานทีมงานสำนักพระปริยัติธรรมเปรียบเสมือนบทเพลงที่ไพเราะอุ้ยเข้าใจอุปมาเพราะทุกคนคือเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจทำไมมาอุปมาทีมสำนักปริยัติธรรมเหมือนบทเพลงเลยจ๊ะถามดูสิ
1: เพราะว่าต้องทำเป็นทีมต้องช่วยกันบรรเลงครับ
0: ต้องช่วยกันเป็นทีมแล้วช่วยกันบรรเลงเพราะทุกคนคือเครื่องดนตรีสำคัญที่ร่วมกันบรรเลงด้วยความตั้งใจความขยันและหยาดเหงื่อจนกลายเป็นท่วงทำนองความสำเร็จไม่มีโน้ตตัวไหนที่ไม่สำคัญและบทเพลงนี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดใครคนหนึ่งไปแปลว่าทุกคนมีความสำคัญมากเลยทีมงานทุกคนคือความภาคภูมิใจของผมและพลังใจยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือผู้นำคุมจังหวะอุ้ยผู้นำคุณยังว่า
2: ใครคร
0: ับ ใครอ่ะใครใช่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย
2: ใช่
0: นี่ฟังเพลงรายงานใหญ่แล้วต้องไปพร้อมกัน

0: หลวงพ่อครับที่ผ่านมาผมยึดหลัก3คำสั้นๆมาตลอดนะครับมีหลวงพ่อมีธรรมะมีภารกิจ
1: สาธุ
0: มีหลวงพ่อคือนึกถึงหลวงพ่อเสมอว่าท่านเหนื่อยกว่าเรามากเอ๊ะรู้ได้ไงเนี่ยมีธรรมะคือรักษาใจให้นิ่งด้วยสมาธิและมีภารกิจคืองานบุญที่หลวงพ่อมอบหมายต้องทำให้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุและยามที่มีปัญหาหรือใจตกผมจะนึกถึงคำหลวงพ่อที่เคยให้แก่รุ่นของผมไว้คือคราวใดทุกครั้งที่ใจตกให้นึกถึงวันที่บวชอุทิศชีวิตและนึกถึงวันที่เข้าถึงธรรมและกำลังใจลูกจะกลับมาทันทีผมน้อมรับและทำตามสอนหลวงพ่อตลอดมาเลยครับสุดท้ายนี้หลวงพ่อครับผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างหาที่สุดไม่ได้ที่เมตตาผมได้มาสร้างบารมีเคียงข้างหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆโอ้ได้สร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะบางคนเกิดมาโตเบลเลอร์กระทั่งแก่ยังไม่ได้สร้างแต่นี่ได้สร้างตั้งแต่เป็นสามตัวเล็กๆจ้ะจนถึงวันนี้ก็รับใช้ศาสนาในฐานะผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมและประธานภาคพื้นโอเชียเนียผมและทีมงานจะต้องสร้างวัดให้ครบทุกรัฐก็เขามีไม่กี่รัฐสร้างได้เลยนี่เนาะแต่สร้างคนก่อนตามนโยบายที่หลวงพ่อได้เมตตาให้กับหลวงนาสุธรรมโอครับหลวงพ่อครับผมขอตั้งสัจจะปณิธานว่าจะรักษาความเรือนทองหัวเพชรแต่จะมุ่งมั่นนั่งสมาธิให้เข้าถึงธรรมเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสทำวิชาร่วมกับหลวงพ่อครับโอ้โหนี่มีเพลงนี้สำคัญเลยอยากให้นักเรียนได้ฟังเพลงนี้จ้ะสุรัตโนประโยค 9

พ่อครับครับลูกจะทุ่มชีวิตจิตกายยาขอสัญญาลูกผู้ชายลูกไม่ลืมพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

สาธุนักเรียนได้ ฟังธรรมแล้วประวัติของพระอาจารย์พระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์เนาะโอ้โหนี่ประวัติท่านน่าสนใจเนาะนี่ท่านในประวัติท่านบอกว่าการสร้างบารมีที่จะให้ชีวิตการสร้างบารมีไปได้ตลอดรอดฝั่งและมีความสุขต้องมี3มอคือ1มีหลวงพ่อใช่ไหม2มีธรรมะและ3มีภารกิจสามมีภารกิจจำได้ไหมเอ่ยจำได้เนาะนี่เราควรมาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้ชีวิตของเราที่จะสร้างบารมีตามติดมหาปูชนียาจารย์เนาะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมโอ้ท่านเก่งมากๆเลยนะท่านเป็นทั้งผอ.ของภาคพื้นโอเชียเนียเนาะภาคพื้นโอเชียเนียท่านมีความตั้งใจที่จะขยายสาขาให้ครบทั้ง9รัฐในประเทศออสเตรเลียเลยเอาสาธุโอ้ทุกบุญเลยท่านบอกว่าการเรียนภาษาบาลีของท่านเนี่ยนะท่านมีสูตรสำเร็จนักเรียนบาลีเนาะหลวงพี่ก็

เรียนอยู่ด้วยนะเพิ่งสมัครเป็นปีแรกนะคือสูตรว่า5 3 2ใช่ไหมอ่านทบทวนให้ได้5 รอบ5 เที่ยวนะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านจริงๆเนี่ย3 รอบแล้วก็อ่านทบทวนก่อนสอบอีก2 รอบนะเอาสาธุโอ้ฟังแล้วยิ่งปลื้มเลยเนาะอ้าวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกเนาะวันนี้หลวงพี่ก็มีธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าเดินตามทางแห่งความดีตอนที่3นะมาฝากทุกท่านนะตอนที่3ก่อนที่จะฟังธรรมมาเปิดรายการด้วยนะธรรมะเพลงนี้เนาะ

ในภาพก็เป็นสถานที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีเนาะอันนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะกำลังก่อสร้างอยู่อ้าวนักเรียนวันนี้เราก็มาพูดถึงในโอวาทปลื้มๆนะนำมาฝากนักเรียนทุกคนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ท่านให้โอวาทไว้ว่าให้ปลื้มทุกบุญนะที่เราได้กระทำไว้นึกเอาไว้เรื่อยๆนึกย้อนหลังทีนึงก็เหมือนเราได้เปิดวาล์วของท่อทานแห่งบุญให้เปิดขึ้นให้สว่างขึ้นให้ใจชุ่มอยู่ในบุญอย่างนี้วิมานของเราก็จะใหญ่โตโอฬารบริวารสมบัติก็จะเยอะสาธุและอีกโอวาทหนึ่งท่านบอกว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏเพราะชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นกฎเกณฑ์อีกมากมายนะสาธุนี่นักเรียนเนาะช่วงนี้ทุกจังหวัดนะทั่วไทยก็กำลังอบรมเนาะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเพื่อเป็นตัวแทนไปทอดถวายกฐินโครงการกฐิน 30,000 วัดน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนาะดังนั้นเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลวงพี่ก็เอาบุญนี่มาฝากนักเรียนเนี่ยบุญอะไรบ้างนี่โอ้นี่ก็ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรก็ได้จัดโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่1 11ถึง13กันยายนมาฝากทุกท่านนะสาธุเอาที่เห็นในภาพอ่ะเนาะนับจำนวนเอาก็ประมาณเกือบ200คนนะเกือบ200คนก็อุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเนี่ยก็ได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ฝึกทักษะนะฝึกวิธีการที่จะ

ไปเป็นตัวแทนทอดกฐินณวัดต่างๆในจังหวัดนั้นๆ นะอย่างที่หลวงพี่อยู่ก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติโยมทุกท่านทั้งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วต่างก็ตื่นเต้นดีใจนะดีใจที่จะได้เป็นตัวแทนไปทอดกฐินแล้วก็ได้จะได้ทำตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะที่ว่าต้องยิ้มแย้มเยือกเย็นยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงที่สำคัญทุกคนเนี่ยต่างมีความตั้งใจดีมากเลยนะอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ผ่านการอบรมไปแล้วนะตั้งใจดีแล้วก็โอ้โหจะนำบุญนี้มาน้อมถวายมหาปูชนียาจารย์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของเรานี่ดูภาพนี้เป็นไงบ้างโอ้โหนี่เนาะนี่ภาพนี้ก็เรียกว่าอาคารแน่นขนาดไปเลยนะโยมนะมีคนถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะกำแพงเพชรเนี่ยทำไมไม่ถ่ายมุมสูงเหมือนที่จังหวัดต่างๆบ้างก็บอกว่าอาคารเรามีเท่านี้นะกำลังจะสร้างใหม่เนี่ยอาคารปฏิบัติธรรม 1,000 ที่นั่งเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลยเราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะก็คือต้องมาถ่ายภาพบริเวณลานด้านหน้าเพื่อให้เห็นจำนวนได้ชัดเจนตามนโยบายของส่วนกลางก็อนุโมทนาบุญกับทุกศูนย์ทุกจังหวัดเนาะที่อบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยสาธุเอาเรามาชมภาพบรรยากาศในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ

ธุขอบคุณอนุโมทนาบุญสื่อชุดนี้เนาะแล้วก็โมทนาบุญกับทุกศูนย์ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนักเรียนช่วงนี้ก็โอ้โหนี่นะทั้งภารกิจต่างๆเนี่ยโอ้เห็นภาพนี้นี่ก็ภาพของพระภิกษุสงฆ์นะที่ท่านถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะรับกฐินในโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะนี่ในจังหวัดกำแพงเพชรที่พระอาจารย์ประจำอยู่นะอันนี้ก็กำลังรวบรวมทั้งกฐินหลักแล้วก็กฐินหมื่นเนาะนี่ญาติโยมให้ได้ปลื้มใจทั่วประเทศทั่วโลกเลยว่านี่โอ้โหพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราและหมู่คณะของเรานี่นะท่านจะยอยกพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองให้สูงเด่นนะดูง่ายๆก็คือวัดต่างๆถ้าท่าน อยากจะรับกฐินในโครงการกฐิน 30,000 วัดนี่เนาะท่านต้องมีพระอย่างน้อย5รูปขึ้นไปถูกไหมในวัดต่างๆท่านก็โอ้เหนียวแน่นแล้วก็สร้างพระในวัดของท่านเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะในปี 2-3 ปีต่อมาเนี่ยนะ 2-3 ปีถึงปัจจุบันนี่นะดังนั้นให้นักเรียนได้ปลื้มใจแล้วก็โหอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านที่อบรมเนี่ยได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าใจในบุญต่างๆได้เข้าใจในบุญต่างๆทำให้หลวงพี่นึกถึงคนหนึ่งนะอุบาสิกาแก้วอุบาสกแก้วทั้งหลายเขาถามว่าโอ้พระอาจารย์วัดพระธรรมกายเนี่ยทำงานที่ยิ่งใหญ่เนาะบุคคลผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านต้องเก่งมากๆแล้วก็มีบารมีมากๆก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้เล่านี่ประวัติของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและปีนี้พวกเราก็พอทราบข่าวเนาะพอทราบข่าวที่ว่ากฐินวัดพระธรรมกายของเราเป็นกฐินบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์นะโอสาธุนี่นักเรียนทุกท่านอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านได้ฟังธรรมเนี่ยก็ alert เบิกบานนะเบิกบานที่ว่าจิตใจเนี่ยอาถานที่จะไปทำหน้าที่ที่จะให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแม้จะมีข่าวต่างๆที่มีภาพต่างๆหลุดออกมาทำให้ชาวพุทธเนี่ยเสื่อมศรัทธาบ้างนะแต่ถ้าพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันนะเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองข่าวต่างๆหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะมาลายหายสูญสิ้นไปเนาะดังนั้นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเนี่ยโอ้เป็นบุคคลที่สำคัญมากเป็นบุคคลที่เดินตามทางแห่งความดีนี่ก็ภาพบรรยากาศนะโยมนะภาพบรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ก็มีทั้งทำบุญตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมจุดประทีปเนาะอย่างที่หลายๆศูนย์ปฏิบัติกันนะเพื่อความเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญทำให้ทุกท่านอยู่ในบุญแล้วก็ฝากแง่คิดถึงอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่ฟังประวัติคุณยายอาจารย์เพื่อให้กำเนิดพระธรรมกายนี่เนาะและทุกท่านก็โอ้อยากจะมาที่วัดใหญ่นะ อยากมาดูว่าโอ้โหที่วัดพระธรรมกายของเรานี่นะมีการบริหารจัดการยังไงจึงได้นำกฐิน 30,000 วัดไปทอดพร้อมเพรียงกันหลังจากออกพรรษา1เดือนแล้วเนี่ยเป็นช่วงกาลทานเนี่ยเนาะ1เดือนเท่านั้นนะสำหรับวัดต่างๆที่ได้รับกฐินนะดังนั้นเนี่ยอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วที่กำแพงเพชรเนี่ยก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายของเราอยากจะมาชมบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์ของเราผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและปีนี้ก็โอ้เนี่ยทุกท่านก็ได้บุญใหญ่ทั้งจากบุญกฐิน 30,000 วัดเนาะแล้วบุญกฐินบูชาธรรม118ปีคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายทำให้หลวงพี่นึกถึง

นึกถึงคุณยายอาจารย์ทุกท่านนึกถึงคุณยายไหมนึกถึงเนาะโอ้นักเรียนอนุบาลเนี่ยนึกถึงทั่วโลกแน่เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณยายเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและยังจำได้ปี2545เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะเนี่ยท่านได้นิมนต์พระสังฆาธิการ 30,000 วัดเห็นไหม 30,000 วัดมาร่วมงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้สืบสายธรรมวิชาธรรมกายต่อจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอยากให้นักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะระลึกนึกถึงคุณยายอาจารย์นี่นึกถึงยายจิตซื่อตรงทรงศีลบริสุทธิ์ใจมนุษย์อิ่มเอมเกษมสีน้อมดวงใจระลึกถึงคุณความดีบุญคุณยายช่องชี้สวรรค์และนิพพาน

ตะวันกระจ่างฟ้าตะวันธรรมทุ่มสุดฤทธิ์สุดวิญญาสารงานใหญ่ทำหน้าที่ไม่เว้นวันโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไม่เคยปิดวันอาทิตย์รวมลูกหลานสร้างบุญใหญ่ชาวโลกยังติดตาตรึงใจวันสลายร่างคุณยายอลังการสมบารมียิ่งใหญ่ที่สุดดีที่สุดประณีตที่สุดรวมความเป็นที่สุดที่ตะวันธรรมมอบให้เทิดคุณแทนคุณคุณยายสมดังที่ยายพลีเหงื่อสร้างหนทางพระนิพพาน

ทนาบุญลูกหลานยายทุกคนสาธุเห็นภาพเราให้ทุกท่านได้ปลื้มใจได้ระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทำผ่านมาเนาะปีนี้เราก็จะได้บุญใหญ่บูชาธรรมคุณยายอาจารย์จันทร์ของเราอ้าววันนี้เดินตามทางแห่งความดีก็นำธรรมะบวชนี้มาฝากนักเรียนทุกท่านคือหัวข้อธรรมที่ชื่อพรหมวิหารธรรม4เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนเองดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ดุจดั่งพรหมนะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะอย่างมีความสุขและเป็นธรรมของนักปกความเมตตาความรักกันเองและความปรารถนาดีที่อยากให้ผู้อื่นมีความสุขนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องมีข้อนี้เพื่อที่ใจของเราจะได้สว่างสะอาดสงบได้ง่ายนะสองมีความกรุณาคือความสงสารสงสารเขาไม่พอนะก็ย่อมช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ด้วยนะพ้นจากความทุกข์อย่างเช่นที่วัดของเราถ้ามีน้ำท่วมไฟไหม้หรือเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติที่ไหนเนี่ยนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะของเราก็จะส่งถุงแดงใช่ไหมข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้พ้นจากทุกข์จากความอดอยากเหล่านั้นข้อที่3มุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธชาววัดก็ปฏิบัติกันอยู่สม่ำเสมอนะแล้วก็สุดท้ายอุเบกขาความรู้จักวางเฉยวางใจกลางๆไม่เอ็นเอียงทั้งต่ออารมณ์ที่น่าพอใจและอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้เราเดินตามทางแห่งความดีได้อย่างมีความสุขและดูต้นบุญต้นแบบก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายของเราที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของเราหลวงพี่ประทับใจนี่ประทับใจที่คุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนี่นะท่านมีคุณธรรมคุณวิเศษอยู่ในใจนำมาฝากนักเรียนว่าคุณยายอาจารย์ของเรามีคุณธรรมที่โดดเด่นนะ12ประการนะประการที่1ก็คือคุณยายมีความบริสุทธิ์กาย

วาจาใจนะประการที่สองก็คือคุณยายมีความซื่อสัตย์และซื่อตรงและสามคุณยายเนี่ยเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างคุณยายเป็นคนขยันมากเอาบุญทุกอย่างและรักธรรมะมากสี่คุณยายมีเป็นคนที่มีความประหยัดและใช้ของอย่างคุ้มค่าสิ่งของต่างๆที่เจ้าภาพถวายมาเนี่ยคุณยายจะใช้อย่างทนุถนอมและใช้อย่างคุ้มค่าประหยัดสุดประโยชน์สูงและคุณยายก็มีเป็นคนที่มีความอดทนและเงียบมุ่งสู่การปฏิบัติธรรมให้กายวาจาใจบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปหกคุณยายไม่อยากเด่นไม่อยากดังเห็นไหมคุณยายอาจารย์ของเราไม่อยากเด่นไม่อยากดังนะแล้วก็เจ็ดคุณยายมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเคารพเป็นเลิศเลยอ่อนน้อมถ่อมตนมากแล้วก็แปดคุณยายเป็นคนเจียมตัวรู้จักประมาณเก้าคุณยายอาจารย์เป็นคนรักความสะอาดและรักความเป็นระเบียบมากอย่างพวกเราชาววัดทั้งหลายก็จะรับวัฒนธรรมคุณยายเนาะมาไว้ตั้งแต่ห้องน้ำใช่ไหมทุกคนเลยที่เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดจังการจัดวัสดุสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นระเบียบเรียบร้อยพลอยให้ใจสงบเวลาปฏิบัติธรรมใจก็รวมเข้าที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายนะข้อ10คุณยายรักการปฏิบัติธรรมมากรักการพึ่งปฏิบัติธรรมมากแล้วก็11คุณยายเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทิตาอย่างยิ่งยวดเลยนะแล้วก็12คุณยายเป็นผู้นำและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของศิษยานุศิษย์จนถึงยุคปัจจุบันและที่สำคัญคุณยายก็เป็นบุคคลผู้เสียสละนะเสียสละต่อส่วนรวมอย่างที่เราประจักษ์กันอยู่ทุกวันนี้เนาะงั้นลูกหลานคุณยายทุกท่านการที่เราจะเดินตามทางแห่งความดีเรามีต้นบุญต้นแบบมีพระเดชพระคุณหลวงปู่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อและมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายปีนี้ทุกท่านนะศิษยานุศิษย์ของคุณยายก็จะได้ทำบุญกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงอยากจะให้ทุกท่านน้อมใจหยุดนิ่งๆน้อมบรรทาบูชาคุณยายอาจารย์ผู้สืบสานมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่สร้างวัดวาสร้างคนด้วยหัวใจจุดประทีปธรรมะให้สว่างตาถึงฤดูกาลทอดกฐินกาลทานเลิศบุญประเสริฐร่วมใจใฝ่รักษาตามรอยบาทคุณยายผู้เมตตาสละทรัพย์นำพาสร้างบารมี

โมทนาบุญกับนักเรียนผู้มีบุญทั่วโลกนะขอบุญกุศลที่ท่านได้สดับจงช่วยดับความทุกข์ให้สุขสีคิดสิ่งใดจงสมหวังดังฤดีได้บรรลุธรรมสุขทุกวินาทีทุกราตรีเทอญขออำนาจบารมีธรรมของพระพุทธองค์และมหาปูชนียาจารย์จงโดนบันดาลคุ้มครองอภิบาลปกป้องทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดเส้นทางการสร้างบารมีปฏิบัติธรรมก็สะดวกเข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายไปทุกภพทุกชาติเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสร้างทานบารมีอย่างง่ายดายตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าความจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรก็ไม่เป็นแก่นสารของชีวิตเลยสิ่งที่สำคัญคือการฝึกจิตให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้เขาถึงธรรมภายในดูชีวิตของชาวโลกทั่วไปตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปเท่านั้นทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแก่นสารของชีวิตอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งใจที่ดิ่งเข้าไปสู่ภายในไปพบสรณะภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้กับนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่16ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่16จำนวน862นายได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน135คนเข้ารับการบรรพชาณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยได้รับความเมตตา

0: จากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1เป็นประธานในพิธีโดยภายในงานพันตำรวจเอกภาคินนิธิพัฒนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ขึ้นกล่าวรายงานโครงการก่อนที่ประธานในพิธีจะได้กล่าวเปิดงานซึ่งตามรายงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อไว้ดังนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งยังมุ่งพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิความอดทนความรับผิดชอบและความเสียสละรวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ตำรวจด้านจิตสำนึกในการบริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมมีเมตตาธรรมยิ่งมีสติมีความยับยั้งชั่งใจยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปดังนั้นการเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นมิได้เกิดจากเครื่องแบบแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณธรรมในจิตใจและความประพฤติที่ประชาชนสัมผัสได้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกนายต่างรับฟังด้วยความตั้งใจค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทสรุปได้ว่าการสร้างนิสัยที่ดีมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้เพราะนิสัยเป็นตัวกำกับความรู้และความประพฤติโดยมนุษย์มีภารกิจหลัก4ด้านได้แก่งานสุขภาพงานมิตรภาพงานอาชีพและงานกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดการได้หมั่นฝึกสมาธิและรักษาใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตและนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งนี้ตลอดโครงการนักเรียนนาย10ทุกนายได้รับการอบรมเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการฝึกวินัยเคารพอดทนผ่านทางวิทยากรและการแสดงธรรมจากคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องประวัติวัดพระธรรมกายรวมทั้งประวัติพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเรื่องสมาธิไปจนถึงการนั่งสมาธิอย่างถูกหลักวิชาด้วยการวางใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆซึ่งผู้เข้าอบรมหลายท่านมีผลการปฏิบัติที่ดีและมีหลายท่านที่อยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะและทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะสำหรับโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต
1: 10เนื่องจากงานบุญ22เมษายนในปีที่แล้ว2568งานบุญที่เราได้นิมนต์คณะสงฆ์40,000กว่าวัดมาจากทั่วประเทศทั่วโลกและสาธุชนมากันมากมายทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดและมีปัญหาในปีนี้พ.ศ. 2569ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1นำนักเรียนนาย10มาช่วยงานจำนวน600นายในวันที่22เมษายนปี2569ซึ่งทำให้การจราจรในงานบุญ22เมษายนในปีนี้ต้องบอกว่าดีมากๆทำให้คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานปลื้มใจปิติใจแล้วก็สะดวกเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็วและก็สืบเนื่องจากทั้งนั้นเองจึงทำให้มีการอบรมนักเรียนใน10ที่กำลังอบรมอยู่ทั้งรุ่นที่จะเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของท่านผู้การแก่น ท่านผู้การก็คือพลตำรวจตรีธีรกิตวัฒน์ท่านใดตั้งใจว่าอยากให้ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิมีศีลธรรมที่ดีงามจะได้เป็นที่พึ่งกับประชาชนจึงได้เกิดโครงการต่อเนื่องหลังจากงานบุญ22พรรษาที่ผ่านมาซึ่งชุดนี้เองเนี่ยเขาจะประจำการเป็นบรรจุเป็นตำรวจในวันที่1ตุลาคมนี้ก่อนจะจบการอบรมทางท่านผู้การแก่นจึงให้มีการปฏิบัติธรรมมีทั้งการบวชเป็นสามเณร135รูปและมีการถือศีล8อีกจำนวน600กว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเนื่องจากว่านักเรียนใน10เหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องของไทยให้กับประชาชนทั้งหลายและเขาเองก็จะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมที่ทำให้สิ่งต่างๆก็จะเกิดความดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเขาเองจนทั้งถึงสังคมรอบข้าง
2: การนำนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16มาปฏิบัติธรรมณวัดธรรมกายในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากนักเรียนใน10ตำรวจเมื่อจบไปเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีทั้งคุณธรรมมีวินัยมีธรรมะประจำใจเพื่อในการบ่มเพาะเพื่อไปเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างมีคุณภาพนะครับการเป็นตำรวจนะครับการใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีคุณธรรมศีลธรรมกับกฎหมายนะครับการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีก็เกิดจากการอบรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยครับก็ได้รับความเมตตาจากวัดธรรมกายที่ได้ดูแลอย่างดียิ่งนะครับนักเรียนทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขและทุกอย่างได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์ต่างๆอย่างดียิ่งมากเลยครับ
3: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในการนั่งสมาธิของทุกๆคนพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการนั่งสมาธิครับเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ครับว่าการนั่งสมาธิไม่ต้องจำเป็นต้องนั่งหลังตรงพระอาจารย์แนะนำว่าให้เราสบายที่สุดแล้วเราจะมีสมาธิที่สุดครับเราสามารถเอาความคิดต่างๆออกไปได้ครับทำให้เราใจเย็นสตินิ่งมีสติตลอดเวลาครับในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานตำรวจเราพกปืนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับการนั่งสมาธิทำให้เราใจเย็นทำให้เราใช้สมาธิใช้สติปัญญาควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ครับพระอาจารย์ท่านแนะนำต่างๆในการนั่งสมาธิดีมากครับมันทำให้ผมรักการนั่งสมาธิได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหรือค่ายพุทธบุตรณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของดร.กิตติมาปี่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โดยได้นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายมาดำเนินกิจกรรมในฐานะพระวิทยากรเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิและปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้หลักความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดเป็นระเบียบสุขภาพแข็งแรงตรงต่อเวลาและมีสมาธิรวมถึงการเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตผ่านหลักความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรมเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจและสามารถนำหลักความดีสากล5ประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อร่วมการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนเติบโตเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบรรยากาศภาพการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศการอบรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนับเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศการอบรมพร้อมๆกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาพิธีพร้อมขัดเกลาจิตใจตามหลักพุทธธรรมนอกจากนี้ยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พุทธบริษัทในพื้นที่ในฐานะผู้แทนแห่งศรัทธาที่จะร่วมนำผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดวาอารามทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีกฐินทานอันทรงคุณค่าและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วยังจัดขึ้นเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรวมดวงใจของชาวพุทธในการสร้างบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปอย่างยั่งยืนซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านค่ะก็ต่างมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็มีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมอบรมอย่างคึกคักค่ะเพื่อรับความรู้และขั้นตอนของศาสนาพิธีเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนสายบุญนำผ้ากฐินไปทอดถวายยังวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกตนตามหลักพุทธธรรมการดูแลบำรุงศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการสืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคณะสงฆ์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมครอบครัวเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญที่ร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของร้านรวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมบุตรธิดา
เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิดพร้อมหมู่ญาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจัดตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทางได้ให้โอวาทธรรมในการประคองสติและการนำอนุภาพแห่งบุญไปเป็นพลังใจในการใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในต่างแดนส่วนในช่วงท้ายเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการถ่ายภาพหมู่แห่งความประทับใจเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคเพื่อเสริมสุขภาพของคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะพร้อมทางให้สาธุชนได้ร่วมการสั่งสมบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมาแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวราพรกัลยาณมิตรปฏิชาญกัลยาณมิตรไอรินกัลยาณมิตรแพทริกแสงเพชรพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรทิติมากัลยาณมิตรไมเคิลกัลยาณมิตรอาร์เดนและไอวี่ทาลาสกาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรพัทรพรยังสิริส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลและกัลยาณมิตรโดนัลด์โฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาปิยะปิยะวาจโกในหัวข้อเรื่องเทวดาอย่างต้องหาบุญซึ่งเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกตอนที่พระมหากัสสปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติ7วันท่านตั้งใจจะไปบิณฑบาตรับทานจากคนยากจนเข็นใจเพื่อเปิดโอกาสให้คนจนได้ทำบุญใหญ่กลายเป็นเศรษฐีแต่ท้าวสักกะและนางสุชาดาปลอมตัวเป็นสองตายายมาดักรอตักบาตรตัดหน้ามนุษย์เพราะอยากได้บุญจากการถวายทานแด่พระอรหันต์ผู้เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีทิพยสมบัติมากมายยังต้องลงทุนแปลงกายลงมาแย่งบุญมนุษย์เพราะบุญเก่าก็มีวันหมดและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่สั่งสมบุญใหม่ได้ง่ายเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์ที่มีโอกาสทำบุญจึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นสัปปายะค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
เพื่อกลั่นกายวาจาใจ

สายสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศนพลและกัลยาณมิตรนิชาการตั้งทวีกูล

เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรม

และสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบึงกาฬอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายออสเตรเลียและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าเอกรัตตังทุกขังวัสติเวริสุอยู่ในหมู่ศัตรูแม้คืนเดียวก็เป็นทุกข์สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจ

บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะเมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพันคะนะมะกะระหังกะโรมะ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจถึงพระเรือนตะเนินตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสไม่มีกิเลสเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสชอบได้โดยพระองค์เองด้วยบารมีที่สั่งสมมาตลอดการยาวนานสละเลือดสละในตาสละศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าพ้นมาพระเราในชพุทธวีปสละเลือดมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่

0: สละเนื้อมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้สละในตามากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าจึงทำให้สามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาณรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสาม วิชาแปดจรณะสิบห้าเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็น้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งระลึกชาติหนหลังได้อย่างมากมายไม่มีประมาณเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลนี้ เคยมีอาหารอย่างนั้นเสื้อผ้าอย่างนี้เคยเสวยสุขอย่างนั้นทุกอย่างนี้เลวอย่างนั้นปราณีตอย่างนี้มากมายเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นอย่างแจ่มแจ้งพอจิตผ่องใสผลของสมถะเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่า วิชาอวิชชาความไม่รู้ที่หนึ่งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมาแล้วเห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองเล็งเห็น
1: การเวียนว่ายตายเกิดการจุติหรือตายอุบัติหรือเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนคนเข้าบ้านนี้ออกจากบ้านนี้เข้าบ้านนั้นออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านโน้นมากมายเลวประณีตว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตายแล้วไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรก สัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นมากมายเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งนั้นหมดไป เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชชาที่สามเห็นอย่างแจ่มแจ้งนี่คือทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้ารำไรรำพันเป็นทุกข์ นี่คือสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทำให้ไปเกิดใหม่และแก่เจ็บตายอีกเห็นความทุกข์ดับนิโรธะคลายออกจนหมดซึ่งตัณหาทั้งหลายเป็นแห่งทุกข์นั้นดับตัณหาทั้งหลายสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ
0: แต่ถ้าไม่แจ้งซึ่งนิโรธเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เห็นอริยมรรคเรื่องก็ได้องค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสัมมาสมาธิเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระป๋องไข่ออกมา เห็นโลกนี้อย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งความไม่รู้หมดไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างง่ายๆว่าให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจพระองค์ทรงเห็นแล้วในเรื่องชาติของตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทำดีด้วยกายวาจาใจจะได้ไปสู่สุคติบำเพ็ญบารมีให้มากๆให้ทำใจให้ผ่องใสจะได้ไปนิพพาน เป็นคำสอนที่

เป็นหัวใจเป็นหลักของพระพุทธศาสนาเอาง่ายๆจารณะ15ประการสุขโตเสด็จไปดีโลงกะวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณอันไม่มีประมาณได้อนุตโรดุริสะธรรมสาระติเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดดึงกลับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรือกุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุรุทธะเถระครั้งนั้นเขาได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธผู้เป็นนายกของโลกกระทำประคองอัญชลีทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐผู้เป็นเชษฐบุตรของโลกเป็นนระผู้องอาจขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีปแก่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่ควงไม้นี้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐทรงรับคำแล้วจึงได้ดวงห้อยดวงประทีปไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในงานนั้นได้ถวายไส้ตะเกียง 1,000 แก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปลุกโพงอยู่ตลอด7วันแล้วก็ดับไปเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้ร่างกายมนุษย์ไปแล้วเข้าถึงวิมานเมื่อเขาถึงความเป็นเทวดาวิมานอันบุญกุศลแต่งแล้วเนรมิตแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งมองเห็นไปตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นเขาย่อมรุ่งโรจน์ไปทั่วโยชน์หนึ่งโดยรอบย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นจอมเทวดาครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลกฟังให้ดีนะเนี่ย30กับครองราชสมบัติอยู่ในเทวโลก30กับใครๆดูหมิ่นไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปท่านได้ทิพยจักษุในพระพุทธศาสนานี้ย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุเป็นปกตินี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามสุเมธเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อ 30,000 กับที่แล้วเขามีจิตที่ผ่องใสมากให้ถวายดวงประทีปนั้นชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายนรกการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกระเดมิทุกท่านไม่ถึงเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณ

พระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุทธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกีติเรือนตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระมหาพุทธิวัตรวัฒนชโยพระอาจารย์และกระมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปิยพรพรหมภักดีและกมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกินตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กฤตวิทย์อนันต์อัศวโภคินกระมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกระมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกระมิตรสองวัฒนะตุโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือนพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกระมิตรสุริพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกะรัญญเศษกมิสุริยะสุริสาสาธนันจงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชานาพรสุขสว่างวิทย์มาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรพัฒนากมิตร สุจัญญาวรุษวริษาเพชรลาภิรัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณทุตราธุรชัยตันตินิรมัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่ดินดาพระรัตนาภวขานทันตแพทย์หญิงดร.กฤษดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาบริปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนาพ่อประดุงแม่พัทราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกมิตรอนคพัฒน์พิมุติรัตน์วีรพงษ์อิทธพัฒน์สวานทยนนท์กมิตรศรีวนาลาหานติรานนท์กมิตรกมลทิพย์ชวานกมิตรยุภาพรภูนทองมาจารุศิลป์กมิตรนิรันบุญนฤทีกมิตรพิวันวิบูลสันติกมิตรวิดูมินดูกระมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กระมิตรสุนเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วและกระมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้น

0: ินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ฐานะมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายในธาตุธรรมทั้งหลายในธรรมะทั้งปวงมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุและธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมีมากมายเพียงนั้นวันคือล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวยมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้าคือตัณหามานะทิฏฐิผังจนถูกทำลายผังรวยช้าถูกทำลายผังรวยเร็วหนาแน่นเป็นผังสำเร็จอะไรทำอันตรายไม่ได้ผังบรรลุช้าถูกทำลายผังบรรลุเร็วหนาแน่นเป็นผังสำเร็จอะไรทำอันตรายไม่ได้ตลอดไปทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัตตรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก
1: พระองค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ปราบมารจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้พรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: เอมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตานัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวะกะสังโฆสังฆังนัมมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีอาบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยกับฤทธิ์บริยางสง่างามมากเป็นที่อนุโมทนาของเทวดาตลอดทั้งภพฤทธิ์ทรงทุกประการเทอญ
1: สาธุพระ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น

0: ึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถอ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

0: ิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๊หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

บุญนั้นไม่ใช่มองไม่เห็นมองเห็นได้บุญนั้นอยู่ที่ไหนรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรเราทำให้ถูกส่วนเข้าจึงจะมองเห็นบุญอย่างแน่แท้โดยไม่ต้องสงสัยการทำบุญต้องทำให้ถูกส่วนถูกส่วนตรงไหนคือนำเครื่องไทยทานวัตถุมาถวายพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์รับเครื่องไทยทานวัตถุจากมือของผู้ให้เครื่องไทยทานขาดจากสิทธิ์ของผู้ให้เป็นสิทธิ์ของผู้รับขณะใดบุญญาภิสันทาบุญไหลมาในขณะนั้นพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงาน

0: ให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากเพราะว่านักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผ่านโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ควรทำอย่างไรและสิ่งที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้คือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือที่สุดแห่งธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปศึกษาเรียนรู้ที่ไหนได้นะต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเพราะฉะนั้นนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากก็ให้เราได้ตั้งใจเข้าโรงเรียนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่และเอานำธรรมะเหล่านั้นมาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตเพื่อมีเป้าหมายชัดเจนว่าเกิดเมื่อเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีวันนี้น้องพี่ก็มีโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้เราได้มีโอกาสที่ทบทวนโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ในหัวข้อเรื่องเสียงธรรมสถานฟ้าภารกิจสะเทือนโลกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนื้อสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ค่ะ
2: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะคือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่

0: ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้ะทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

ันนี้เรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเสียงธรรมสถานฟ้าภารกิจสะเทือนโลกเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักอุปถัมภ์

0: ไหนใครอยู่สำนักอุปทานบ้างจ๊ะโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยกราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูสุคนคุณวิเทศสมใจสุขันโทรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ท่านอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ไทย
0: ไม่ได้อยู่จาการ์ตา
1: เหรอมาเพื่อการนี้ครับมาฟัง
0: อ๋อเหรอ
1: คร
0: ับ
1: บินมาเลยคร
0: ับ จะวาดวัดพุทธจาการ์ตา
1: สาธ
0: ุแล้วพูดภาษาจาการ์ตาได้ไหมเนี่ย
2: ได้ครับ
0: เอาลองทักทายหน่อยเนี่ยเอาหน่อย
2: สลามะสมัวอานักหลวงพ่อก็สวัสดีลูกๆหลวงพ่อทุกคน
0: เอาว่าเลย
1: สลามะ
3: ไม่ใช่คนอินโดครับ
0: โอ้โห
1: ได้แค่สลามะให้เรา
0: โอ้โหจะว่าพระพุทธเจ้ากาต้ามาได้เลยเนี่ยท่านธรรมชาติพระธรรมทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2: ครับผม
0: แล้วใครดูแลตรงนั้น
2: โอ้ห้าองค์เลยครับทำหน้าที่แทนทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ผมเลยครับ
0: โอ้เดี๋ยวข้างหลังอาจจะยังไม่เห็นนะนี่พระครูสุคนคุณวิเทศนี่เดี๋ยวทำไมปีนี้ผมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วพ่อครับครับผมเกิดที่บ้านคุณแม่
1: บ้านคุณแม่ถูกแล้วครับ
0: ถูกนะ
1: คร
0: ับ
1: ใช่คร
0: ับ ริมแม่น้ำลพบุรีแต่แม่น้ำลพบุรีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับด้วยลืมตาดูโลกได้เพียง7วันโอ้โอครบ7วันผมก็ย้ายสัมมโนชีวิตมาอยู่บ้านคุณพ่อเกิดที่บ้านคุณแม่แล้วย้ายอยู่บ้านคุณพ่อเนาะริมคลองที่
1: แสน
0: ไม่ใช่แสบธรรมดาถ้าสองแสบสามแสบก็ไม่เท่าไหร่นี่ถึง
1: แสน
0: นี่มีบุรีรัมย์ได้มหานครนี่นะเจ้าผมเติบโตมาในครอบครัวทำมาหากินกับพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนี่จ้ะ
1: ข้าว
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ก็ต้องมีข้าวต้นกลับนะครับ
0: มีข้าวต้นกลับ
1: ใช
0: ่เกิดมานี่นี่จะดูแลข้าวต้นกลับนี่นะที่ขยับมาในปัจจุบันนี
1: ้
0: นี่จะมีพี่น้องรวมกันนับไปนับมาได้8คนนี่และเสมอกันด้วย

0: อาหารเลี้ยงน้องวันละ3มื้
1: อ
0: เมื่ออายุ12เพราะนั้นเนี่ยเป็นพ่อครัวชั้นหนึ่ง
1: ชั้นหน
0: ึ่
1: ง
0: ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: เออ
0: นี่จ้ะอาหารที่ทำให้แต่น้องอย่างเดียวเพราะไงผมก็ไม่เอาหรือเปล่าไม่รู้นี่นะเลี้ยงน้องเนาะวันละ3มื้อแม้ตอนแรกจะทำอาหารไม่เป็นนี่นะดูหัวใจที่รักน้องๆเนาะแต่จะรอให้เป็นก่อนก็คงไม่ได
1: ้
0: โอ้โหมีความคิดขนาดนั้นเริ่มน้องมากเนาะเพราะน้องๆ นั่งท้องร้องรออยู่แล้วนี่ก่อนหนึ่งผมจึงต้องหัดก่อไฟก่อนนี่นะทำไงไฟจะติดเพื่อหุงข้าวหุงข้าวเสร็จแล้วนี่ก็จะต้องทำกับข้าวตั้งแต่อายุ12นึกถึงภาพอายุ12หุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวคงอร่อยที่สุดเลยนี่ไงแถมผมทำอร่อยอีกด้วยครับอ้าวที่ผมบอกผมทำอร่อยหลักฐานก็คือน้องๆกินกันหมดจานเลย
1: โอ้
0: เกลี้ยงทุกมื้ออร่อยไหม
1: อร่อย
0: อย่างนี้เรียกว่าอร่อยผมจึงมีหลักประจำใจว่าทำไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำให้มันเป็นให้ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราทำไม่เป็นแล้วเราไม่ทำเราก็อดกินข้าวนี่เนาะแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยคุ้นกับข้าวมาตั้งแต่ทั้งบ้านคุ้นกันมากเลยคือตั้งครอบครัวเนี่ยจะทำนาปลูกข้าวรายได้จากนาปีละครั้งเนี่ยยังไม่พอเลี้ยงลูกทั้ง8คนโยมแม่จึงยอมตรากตรำแบ่งที่นา6ไร่มาปลูกดอกบัวขายทั้งปลูกข้าวและปลูกดอกบัวด้วยเพื่อหารายได้เพิ่มแม้โยมแม่จะไม่ได้เรียนสูงแต่ว่าท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อส่งลูกทั้ง8คนให้ได้เรียนนี่ดูหัวใจของแม่หัวใจที่สูงสุดที่รักลูกมากเลยจ้ะหนึ่งในอนาคตที่ท่านปลูกไว้ด้วย2มือนั้นก็คือผมในวันนี
1: ้
0: หนึ่งใน8นั้นดูสิดูภาพผมในวันนั้นว่าจะหล่อเหมือนวันนี้ไหมนี่จ้ะพร้อมยังนี่รอมั้ย
1: รอ
0: เอาวันนั้นไม่ได้ใส่แว่นแล้ววันนี้เอาแว่นมาใส่ไปแล้วกันนอกจากชีวิตกลางท้องนาแล้วผมยังเคยออกไปเห็นโลกว่างกับคุณลุงประเสริฐเป็นค้าขายโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำลพบุรี เรือลำเดียวที่เป็นทั้งพาหนะ เป็นทั้งร้านค้า และเป็นบ้านพักอาศัย แสดงว่าเรือลำนั้นต้องน่าอยู่มากๆเลย นี่นะจ๊ะ เป็นทั้งร้านค้า เป็นทั้งยานพาหนะ เป็นทั้งที่พักอาศัย ของคนทั้งครอบครัวเลย ทั้งลำนั่นคิดดูนะผมได้ใช้ชีวิตอยู่กลางสายน้ำด้วยความสุขมากเพราะกลางวันได้ชมธรรมชาติสองฝั่ง
1: เ
0: ออโอ้เห็นต้นหมากต้นไม้นี่เนาะผู้คนอะไรต่างชมธรรมชาติสองฝั่งตกค่ำก็ฟังเสียงน้ำมันเป็นไงไม่ทราบในตอนกลางคืนเนาะเสียงน้ำเหมือนกลางวันไหม
2: เสียงน้ำมันก็เหมือนกันคร
0: ับเหมือนแต่นี่ฟังเสียงน้ำเคล้าแสงดาวโอ้โหโอโรแมนติกติกเลยโรแมนติกติกเลยชีวิตช่างโรแมนติกติกอย่างนี้ครับโอ้สวรรค์ในเรือนแพ

0: ชะลินร้องเลยเนี่ยนอกจากช่วยงานที่บ้านแล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมเดินจนคุ้นเท้าคือเส้นทางไปวัดครับผมจะนำอาหารที่ทำด้วยมือตัวเองที่แสนอร่อยใส่ปิ่นโตเดินไปถวายพระโอ้โหมีทั้งวัดบำเพ็ญเหนือและบำเพ็ญใต้สุดยอดแต่ผมรักและศรัทธาพุทธศาสนาตั้งแต่พี่กระจรเทพวัชระการุณและพี่วิชามัคควิบูลอยู่ไหน
1: เร
0: ีย
1: กมาเรียกมาเลยครับ
0: เอาไปอยู่ที่เดียวกันเลยเหรอ
2: ใช่คร
0: ับอ้าวเอาไม่ได้อยู่ในห้องเหรอพี่ทั้งสองไม่ได้หล่อเฉพาะหน้าตาแต่ยังรอได้ศีลธรรมอีกด้วยครับทั้งถือศีล8ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมรณะสมาธิอย่างจริงจังเลยครับนี่จริงจังจริงใจ
2: จริงจริง
0: นี่พี่กระจรนี่ผมครับนี่พี่วิชาปฏิบัติธรรมณดอยสุเทพเชียงใหม่2529จากลมหาลัยผู้สู่เส้นทางวาสกนักสร้างบารมีหล่อทั้งหน้าตาและหล่อทั้งศีลธรรม
2: โ
0: อ้เหมือนมีสมบัติหมูอยู่ด้วยนี่ใกล้ๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ป่ะจ๊ะ
1: รวมจำยุทธทั้งหมดเลยครับในหลวงพ่อจำยุทธของหลวงพ่อ
0: โอ้แล้วพี่กระจายกรุณาจารย์โรกับดุสิตบุรี17เมษายน2534นานแล้วสิ
2: คร
0: ับ และหลวงพี่อะไรมหาวิชาเหรอ
2: คร
0: ับ ที่พี่โชคก็กลับดุสิตบุรีเหมือนกัน
2: คร
0: ับ16กุมภาพันธ์58อ๋อเหรอไปแล้วเหรอบทโครงจากก้นบึ้งหัวใจประพันธ์โดยเทพบุตรขจรกรุณาจาโรส่งมาแต่ไกลเลยส่งมาจากดุสิตบุรีเลยดุจประกาศิตเทพไทยเทวาธรรมธาตุส่งให้มาเกิดไซให้มาร่วมชีวากรรมศึกโลกสงบแล้วจึงได้กลับบ้านนิพพานเกษม
2: จ้า
0: อ้าวไม่กลับไปก่อนนะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้รับการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่2โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวในการอบรมธรรมะและฝึกสมาธิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีหลวงพี่ทิตะสุโธคอยดูแลด้านศีลจารวัดอย่างเคร่งครัดให้สมาทานศีล8ตลอดโครงการครับนี่โอ้ปี2516เนาะอบรมธรรมทายาทปาลือดูร้อนรุ่นที่2ฝึกตนอย่างเข้มข้นทั้งศีลสมาธิและความมีวินัยเนี่ยนี่จ้าสาธุจ้าการอบรมครั้งนั้นได้ผมได้พบทั้งครูบาอาจารย์บุคคลและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเมื่อศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นผมจึงได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0: ช่วงปี2518ถึง2519ครับนี่ประธานชมรมเนาะอดีตเมื่อเรียนจบพวกเราจึงรวมตัวกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่ว่าบ้านเอื้อเฟื
1: ้อ
0: ยังอยู่
2: ไหมไม่อยู่แล้วครับจับตัวบ้านอยู่ครับแต่ทั้งหมดไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่อยู่เนาะวันจันทร์นี้วันศุกร์พวกเราต่างแยกย้ายออกไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็พร้อมใจกันมาช่วยงานวัดถือศีลแปดทั้งบ้านสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิร่วมกันเพื่อรักษาเส้นทางการสร้างบารมีให้ต่อเนื่องครับในช่วงเวลานั้นหรือปีพ.ศ.2519อำเภอคลองหลวงจะเป็นพื้นที่ห่างไกลการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้แต่บ้านเอื้อเฟื้อมีโทรศัพท์ผมจึงได้รับหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ไปบ้านหลังนี้กลายเป็นสะพานสายใหญ่แก้วเชื่อมหลวงพ่อกับคณะเจ้าภาพหลายจังหวัดเป็นศูนย์รวมพลังใจทรงต่อกระสานงานบุญจากใจถึงใจที่ทรงประสิทธิภาพไปทั่วไทยได้กว้างไกลที่สุดในยุคนั้นครับพ.ศ. 2519ผมก็รับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIโอ้อยู่ BOI แล้วเนาะวันธรรมดาทำงานราชการวันเสาร์อาทิตย์กลับมารับบุญที่วัดครับนี่จ้ะโอ้โหนี่สมัยรับราชการดูสิมาดเท่ขนาดไหนต่อมาไม่นานหลวงพ่อมอบหมายผมจัดทำระบบเสียงภายในศาลาจตุมหาราชิกาแม้ผมไม่มีความรู้ด้านเสียงมาก่อนเลยแต่เมื่อเป็นพระกิ่งหลวงพ่อไม่ได้ไม่มีครับผมต้องทำให้ได้และทำให้ดีกว่าที่สุดครับ

0: หลวงพ่อครับสิ่งแรกที่ผมต้องเรียนรู้คือการฟังผมเริ่มจากการฝึกหูโดยผู้จิตชาญจากกรมประชาสัมพันธ์นำเสียงมาตรฐานทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงและเสียงนักร้องมาเปิดให้ฟังจนผมรู้ว่าเสียงที่ดีต้องถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงต้นฉบับออกมาให้ได้ครบชัดต้อยชัดคำทั้งรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำเสียงที่ดีเนาะส่วนเสียงไพเราะนั้นต้องเป็นธรรมชาติฟังสบายและมีพลังชวนให้ติดตามครับยิ่งฝึกฟังผมก็ยิ่งสัมผัสได้ชัดเจนว่าอุ้ยก็คนสูงเลือกมาเลย
1: อยากฟังหลวงพ่อพูดครับ
0: คือฟังแล้วสบายใจฟังกี่ครั้งก็เหมือนฟังครั้งแรกถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียต้องพูดว่าน้ำเสียงหลวงพ่อเนี่ยนุ่มตลอดการภาษาอินโดนีเซียว่าอาเวทมูดา
2: อาเวทมูดา
0: อาเวทมูดา
2: อาเวทมูดา
0: น้ำเสียงนุ่มตลอดการ
2: น้ำเสียงนุ่มตลอดการ
0: อาเวทมูดาโอ้เก่งนะจากนั้นผมจึงศึกษาอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่ไมโครโฟนเรื่องขยายเสียงลำโพงจนถึงทิศทางการกระจายเสียงโดยเฉพาะตำแหน่งลำโพงผมต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเดินฟังทุกจุดย้ายลำโพงแล้วกลับมาฟังใหม่เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้เสียงดังฟังชัดแต่ตั้งถ่ายทอดเสียงแล้วก็ให้ไพเราะมากกว่าปกติเป็นธรรมชาติและทำให้สายโยนทุกพื้นที่รู้สึกเหมือนว่าหลวงพ่อกำลังแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆครับ

0: thank you นี่เนาะโอ้โหทำตั้งหลายศาลาเนี่ยศาลาจตุปี19ศาลาดุสิตปี24หลังคามุงจากปี38
1: โอ้โหดีหมดครับเสียงหลวงพ่อดีจนนั่นถึงปัจจุบันนี้เลยครับ
0: โอ้ต่อมาปี2521ประเทศไทยเกิดวิกฤตปูนซีเมนต์ขาดแคลนรัฐบาลควบคุมราคาและจำกัดการสั่งซื้อขณะที่บริษัทของวัดกำลังก่อสร้างอย่างเร่งด่วน ผมยังอาศัยความสัมพันธ์อันดีจากการทำงานที่ BOI ประสานไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ไทยพร้อมชี้แจงว่าอุโบสถเป็นศาสนสถานที่ต้องอยู่ไปอีกนับพันปีจำเป็นต้องใช้ปูนคุณภาพสูงเท่านั้นลดคุณภาพปูนไม่ได้ทางบริษัทจึงนำเรื่องเข้าประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและก็อนุมัติจัดสรรปูนซีเมนต์คุณภาพสูงให้วัดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การก่อสร้างบทสดเดินหน้าต่อเนื่องจนสำเร็จครับหลวงพ่อครับผมปลื้มบุญนี้มากๆเลยครับนี่จ้าโอ้ปี23ผูกพัทธสีมานี่จ้าสาธุกระทั่งปลายปี2525ผมตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการลาออกจากราชการเพื่อเข้ามาเป็นวาสกประจำวัดประจำการอย่างเต็มตัวและก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานอาสรมอุบาสกคนแรก
2: อาสมอุบาสก
0: จ้าพร้อมรับผิดชอบงานธรรมโยธาทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและดูแลพนักงานผมเห็นว่างานสร้างวัดต้องสร้างคนไปพร้อมกันยังไงพนักงานทุกคนสวดมนต์ทำวัดและฟังธรรมะก่อนเริ่มงานเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักวัดรักบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการทำวัดเช้าของพนักงานวัดเราที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยป
2: ั
0: จจุบันก็ยังทำอยู่ไหมจ๊ะนอกจากนี้อีกหนึ่งความประทับใจงานยุคบุกเบิกคือการสร้างประตูชัยเพื่อไปแลนด์มาร์คบอกทางเข้าสู่ลานธรรมในพื้นที่พันไร่แรกโดยหน่วยงานธรรมโยธาของผมเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างครับโอ้โหประตูชัยพุทธบริษัทเนาะไปตลาดนักรบกองทัพธรรมทั่วโลกเอเดลอดผ่านอย่างสมเกียรติแต่ปัจจุบันลื้อไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ลื้อไปแล้วครับ
0: นี่

แล้วพ่อครับเมื่อวันที่21ธันวาคม2532วันใกล้เกิดครบ50ปีหลวงพ่อทัตตาชีโวผมได้รับมอบเข็มเพชรสีเหลืองที่ได้สมเด็จช่วยงานพุทธศาสนา15ถึง20ปีครับเข็มนี้ออกแบบตรงความหมายตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติคุณให้ผมได้ภาคภูมิใจจนถึงวันนี้ผมรับมอบเข็มบูชาคุณธรรมนักสร้างบารมีตัวอย่างเนาะเป็นมิตรสมชายกินหอมลื่นเนาะนี่จ้า

0: ผมทำหน้าที่อุบาสกอยู่ประมาณ7ปีตั้งวันที่7พฤษภาคม2533แล้วพอญาติผมสมบูรณ์อุทิศชีวิตเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์เนาะอ๋อบวชยุคนั้นเนาะนี่จ้าสาธุจ้าไปแล้วสมบทแล้วผมได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศาสนูปถัมภ์อยู่2ปีทำหน้าที่ดูแลพนักงานและคนงานของวัดวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพครับแต่เมื่อวัดเริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์สายชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหัวหน้าจึงมอบหมายผมทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ผมจึงเริ่มวางระบบเสียงของสภาธรรมการสากลอาคารที่มีขนาดใหญ่เท่าสนามหลวง ผมจึงทดลองนำลำโพงยี่ห้อโบสมาต่อซ้อนกัน2ตัว ไว้ครอบคลุมระยะที่ต้องการจนแม้แต่บริษัทผู้ผลิตยังประหลาดใจว่าลำโพงโบสนำมาใช้งานแบบนี้ได้ด้วยเหรอ และเมื่อมีเครื่องขยายเสียงมากกว่า100ตัวผมจึงวางระบบการควบคุมเสียงจากศูนย์กลางให้ทุกจุดส่งเสียงพร้อมกันชัดทั่วถึงและคงคุณภาพสูงแบบหูทองคำคืออะไร
1: เรียกว่าเหมือนหลวงพ่อจริงๆมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยครับ
0: นี่ผมและทีม

ทำงานรุ่นบุกเบิกนำบุญควบคุมสิ่งส่วนกลางจุดเดียวการรัตนบัลลังก์และใช้งานต่อเนื่องมันอย่างยาวนานถึงปัจจุบัน

เมื่อเสียงธรรมดังไปทั่วทุกมุมภายในสภาธรรมกายสากลแล้วภารกิจต่อไปสู่พื้นที่กลางแจ้งที่ใหญ่กว่าเดิมครับคือพระมหาธรรมกายเจดีย์ผมก็ได้คิดค้นวิธีการจัดวางเสาลำโพงให้ห่างกันประมาณ50เมตรทำเป็นโครงข่ายเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆขยายออกไปได้เรื่อยๆติดตั้งได้รวดเร็วและยังถ่ายทอดได้จริงมารุ่นต่อไปทำซ้ำได้ครับประมาณก็ทำให้เสียงแสดงธรรมหลวงพ่อชัดเจนนุ่มนวลดังกังวานจากจุดศูนย์กลางพิธีไปถึงสายชนทุกคนโดยไม่สะดุดขาดหายไปแม้แต่คำเดียวครับโอ้สุดยอดเลยนี่จ้า

หลวงพ่อครับในปี2549หลวงพ่อมอบหมายผมพร้อมด้วยพระมหามนตรีจริตมันโตและพระประดิษฐ์อริยโยไปบุกเบิกงานเผยแผ่ในต่างประเทศหลวงพ่อบอกพวกเราท่านสำหรับไปบุกเบิก

0: มเริ่มทำการบ้านอย่างจริงจังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่านหนังสือกองโตแล้วก็เรียนภาษาอินโดหรือปาฮาซาอินโด
1: สั้นๆ
0: ท่าน
1: สั้นๆนะครับมารีละกีตาดูดุกเบรเบดิตาซีเบรสัมมาสัมมาขอเชิญทุกคนนั่งสมาธิด้วยกันนะพร้อมกันนะเบรภาวนาเบรภาวนาก็คือให้ท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
0: อันนี้จะคุณโอ้เงินนำนั่งสมาธิด้วยภาษาท้องถิ่นได้ก็ดีนะโอ้สุดยอดสุดยอดดีจ้ะมีบรรพชาสมบทและอบรมบาสุปฏิกาแก้วด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้สุดยอดสุดยอดนี่จ้ะแล้วว่าครับวันนี้ด้วยพลังทีมงานและชาวอินโดนีเซียงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมการได้เติบโตเป็นเครือข่ายศูนย์สาขา7แห่งทั่วประเทศแล้วครับโอ้7แห่งแล้วเนาะวัดพุทธจาการ์ตาวัดพุทธยกยาการ์ตาอังคนละที่กันเลยจ้ะ
1: คนละที่กันครับคนละเมืองเลยครับ
0: อ๋อจาการ์ตาเมืองหนึ่ง
1: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่ง
0: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่งแล้ววัดพุทธบาหลีพุทธสุมาตราเหนือ

0: วัดพุทธจามบีวัดพุทธสุลาเวสีวัดภาวนาบรมพุทโธอยู่บนภูเขาเนาะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยดีมากเลยเนี่ยวันนี้ชาวท้องถิ่นอินโดนีเซียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมและพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินของตนเองนับเป็นผลสำเร็จที่แสดงเห็นว่าวิชาธรรมกายได้ย่างรากและกำลังออกดอกออกผลเติบโตอย่างมั่นคงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วครับวันนี้ลูกๆชาวอินโดนีเซียเขากราบหลวงพ่อเป็นภาษาบาฮาซาอินโดว่าเซอร์โมกาเซอร์จุตาฮารปันแล้วพ่ออาการเตรจาไปเซอร์มัวหยา
1: ใช่ครับพ่อพูดชัดเลยครับ
0: แปลได้ด้วยแปลว่าหนึ่งล้านความหวังของหลวงพ่อขอจงสมปรารถนาทุกประการโอ้หลวงพ่อครับผมได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานจึงเปรียบดังนาวาบุญลำใหญ่ที่มีทีมงานนับพันชีวิตที่รวมแรงกายแรงใจเป็นหนึ่งเดียวกันพานาวาลำนี้ไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมเพราะเราคือพี่น้องท้องเดียวกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีโดยมีหลวงพ่อเป็นหลักชัยครับโอ้นี่จ้าแล้วพ่อครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนจากหัวใจจริงๆครับพวกเราจะมุ่งมั่นสนองงานองค์ประธานไปด้วยกันโดยใจที่เปี่ยมด้วยอุ่นไอรักและก็มีตะวันธรรมเป็นแสงสว่างนำทางพระครูผู้ใหญ่คือหนึ่งเดียวในดวงใจของพวกเราครับโอ้ฟังแล้วคืนนี้จะหลับไหมนะงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าสถานฟ้าสะเทือนโลก

สุดท้ายนี้ผมขอร้อยเรียงความรักและกตัญญูจากหัวใจเป็นบทกลอนน้อมถวายแด่หลวงพ่อครับขอน้อมเอาเดือนดาวที่ปราฟ้าสุริยันจันทราสว่างสวยขอตั้งจิตเรียงร้อยจากดวงใจให้สำเร็จเป็นมาลัยจากดวงดาวกราบถวายบูชาแด่พระพ่อผู้เกิดก่อบุญญาอสงไขยรัศมีเรืองโรจน์กว่าผู้ใดธรรมชัยตลอดกาล

ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สุคันโธด้วยนะได้ฟังชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านแล้วนักเรียนอนุบาลฟันในฟันทั่วโลกทุกท่านปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะกว่าท่านจะได้สร้างบารมีมาถึงทุกวันนี้ท่านฟันเฟ้าประสักเจอเยอะแยะเรื่องมากมายและก็ท่านได้ทำหน้าที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียเราก็ได้ฟังประวัติการสร้างบารมีของอาจารย์สุคันโธที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วและท่านก็ใช้ภาษาอินโดนีเซียได้ชัดเจนมากทำไมหลวงพี่จึงยันยันได้เพราะว่าหลวงพี่ก็จะนำชีวประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศมาเลเซียมาฝ่ายคุณโยมได้รับฟังเหมือนกันวันนี้หลวงพี่ก็มีธรรมะที่อยากจะมาถ่ายทอดการสร้างบารมีคือในหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวมาเลเซียก่อนอื่นหลวงพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะหลวงพี่ชื่อพระวิลิปปวิชโชเป็นชาวมาเลเซียและก็ได้ออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาสร้างบารมีมาแล้ว 15,000 พรรษาได้ออกมาได้มาบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติหรือที่เราเคยได้ยินโครงการบวชของไอ้ดกเคยได้ยินไหมเอ่ยเป็นโครงการบวชของพระนานาชาติชาวโลกทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาบวชในวัดพระธรรมกายเนี่ยส่วนมากแล้วได้ผ่านโครงการไอ้ดกนี่แหละและส่วนหนึ่งหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสได้มาบวชได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านโครงการไอ้ดอกนี่แหละหลวงพี่ก็ได้บวชสร้างบารมีที่โครงการไอ้ดอก9ปีและได้ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนเองทำทุกหน้าที่เพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดที่ประเทศมาเลเซียช่วงที่หลวงพี่อยู่วัดเนี่ยหลวงพี่ทำทุกอย่างที่พระอาจารย์ให้เหมือนกับพระอาจารย์สุคันโธนี่แหละไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หลวงพี่มาไม่ได้มีความรู้อะไรเลยหลวงพี่ทำทุกอย่างตั้งแต่เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลพระนานาชาติดูแลบุญอุปโภคดูแลบุญสถานดูแลพิธีกรรมงานพิธีกรรมกิจกรรมพิเศษและดูแลงานประสานงานดูแลวีซ่าทุกอย่างกระบวนการของการอบรมหลวงพี่ศึกษาเรียนรู้หมดทำไมต้องศึกษาก็เพราะว่าหลวงพี่อยากจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณครูแม่ใหญ่เพื่อนำธรรมะและก็ได้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าหลวงพี่อยากจะให้ประเทศมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่หลวงพี่ได้เรียนรู้ที่วัดพระธรรมกายส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่หลวงพี่กลับไปหลวงพี่ก็ได้ทำหน้าที่นะที่วัดพระธรรมกายปีนังก่อนนะหลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายปีนังนี่คือภาพวัดพระธรรมกายปีนังถ้าท่านใดที่ไปที่มาเลเซียที่ปีนังนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านสามารถไปปฏิบัติธรรมได้และก็ที่อยู่นี้นะคุณโยมก็สามารถหาใน Google แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายปีนังได้หลวงพี่ได้ทำหน้าที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายปีนัง6เดือนเพื่อศึกษาเรียนรู้งานนี่เรามาดูภาพรวมนี่คือเป็นแผนที่ของปีนังที่ประเทศมาเลเซียก็จะมีหลายรัฐมีจำนวน14รัฐหนึ่งในคือเกาะปีนังที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันนี่คือที่สถานที่อยู่ของวัดพระธรรมกายปีนังนี่ก็ภาพวัดพระธรรมกายปีนังนะเป็นวัดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เองก็ได้เป็นของวัดพระธรรมกายปีนังอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ซื้อจ่ายหมดแล้วเป็นของวัดเต็มบริบูรณ์แล้วก็มีพระอาจารย์มหาพิชิตปท.9เป็นเจ้าอาวาสนะนี่ภาพบรรยากาศกิจกรรมของวัดพระธรรมกายปีนังนะจัดโครงการบวชสามเณรเพื่อให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจการดำรงชีวิตที่ถูกต้องผ่านโครงการบวชสามเณรแล้วก็เมื่อกี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ฟังประวัติของพระอาจารย์สุคันโธแล้วใช่ไหมเอ่ยก็เหมือนการปีที่แล้วได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุคันโธไปเป็น

าสงฆ์ในงานตักบาตรคณะสงฆ์100รูปที่วัดตรงกาปีนังแต่ท่านก็ได้ใช้ภาษาอินโดนีเซียนี่แหละไปแสดงธรรมให้ชาวมาเลเซียได้รับฟังชาวมาเลเซียได้ฟังแล้วก็เกิดความปลื้มปิติใจว่าวัดปฐมกาลที่วัดปฐมกาลยังมีพระภิกษุได้พูดภาษาอินโดนีเซียได้ก็ทำให้ญาติโยมปลื้มปิติที่พระอาจารย์ได้เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับชาวมาเลเซียแล้วก็หลังจากที่หลวงพี่ได้ทำหน้าที่อยู่ที่วัดปฐมกาลปีนังอยู่6เดือนหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ได้ไปทำหน้าที่อันนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะมาดูภาพรวมกิจกรรมของวัดปฐมกาลปีนังก็เป็นกิจกรรมประจำปีนั่นคืองานกฐินนะคุณโยมเห็นไหมเมื่อกี้วัดปฐมกาลปีนังเนี่ยสถานที่เนี่ยมีสามารถปฏิบัติธรรมได้ประมาณ100คนแต่งานกฐินเนี่ยคนมาจำนวน500กว่าก็เลยต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับสาธุชนได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกฐินประจำปีของวัดปฐมกาลปีนังแล้วก็นี่งานวันวิสาขบูชานะเรามาดูภาพรวมกิจกรรมของวันวิสาขบูชาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดประจำชาตินะเขาให้ความเคารพต่อทุกศาสนาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีหลากหลายศาสนามีหลากหลายสัญชาตินะมีทั้งอินเดียจีนมาเลแล้วก็อื่นๆอีกไม่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นประเทศมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีวันหยุดเยอะที่สุดเดี๋ยวมาดูหลังจากที่หลวงพี่ทำหน้าที่ทำภารกิจหน้าที่อยู่ที่ปีนัง6เดือนหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์อันนี้ที่อยู่ของวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นะตั้งอยู่ที่รัสลังงอนะท่านใดที่ไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วอยากไปปฏิบัติธรรมก็สามารถไปตามที่อยู่นี้ได้นะไปปฏิบัติธรรมที่วัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่อยู่ที่นี่โดยมีพระปลัดยุทธนาชุตินทรูเป็นเจ้าอาวาสวัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์ท่านก็เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับวัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์ให้กับสาธุชนชาวมาเลเซียท่านก็ได้มอบหมายจากคุณครูแม่ใหญ่ท่านบวชมาแค่ภาษา3หลังจากนั้นคุณครูแม่ใหญ่ได้มอบหมายให้ท่านได้ไปเรียนศึกษาภาษาจีนที่ประเทศไต้หวันหลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วท่านก็ไปทำหน้าที่ที่วัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์หลังจากนั้นได้มอบหมายจากหมู่คณะให้มาทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ท่านได้ปักหลักเป็นเนื้อหน้าบุญให้กับชาวมาเลเซียตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้จำนวน10กว่าปีแล้วและท่านได้ซื้อวัดสร้างสถานที่ให้ชาวมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงนั้นท่านก็ทำหน้าที่อยู่รูปเดียวนะแล้วก็มีพระรูปอื่นไปๆมาๆหลังจากที่หลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดปฐมกาลแห่งนี้แล้วหลวงพี่ก็เลยอยากจะไปช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศมาเลเซียหลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ชื่อพระวิลิปปาวิชโชบวชมาแล้ว15พรรษาหลวงพี่เป็นชาวสยามอยู่ที่รัฐเคดาก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะและอยากจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศของตัวเองก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศตัวเองหลังจากนั้นก็มีพระมาเลเซียเหมือนกันนะสองรูปก็จะมีหลวงพระหุยเย่านะพระหุยเย่าพุทธินันโทพรรษา10ก็เป็นพระที่มีมโนปฏิฐานสูงเรียนจบแล้วก็มาบวชหลังจากนั้นก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดปฐมกาลกัวลาลัมเปอร์เป็นชาวจีนมาเลเซียนะแล้วก็มีรูปหนึ่งนั่นคือพระจุนเจียนจิตสุโภพรรษา1ท่านก็เพิ่งบวชโครงการไอ้ดบจบไปไม่กี่เดือนเองหลังจากนั้นก็ได้อยู่ต่อแล้ว1พรรษาหลังจากนั้นก็หลวงพี่ก็ได้ส่งตัวกลับมาฝึกตัวที่วัดปฐมกาลกว่าจะได้ฝึกตัวกว่าจะได้เรียนรู้อย่างน้อย5ปีนะกว่าจะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ต้องใช้เวลา5ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นน้องใหม่ที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตต่อไปตอนนี้อยู่ท่านมาฝึกตัวที่อยู่ที่

่วัดพระธรรมกายของเราแห่งนี้และท่านต่อไปนั่นคือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์เป็นสัทธาวาสเป็นชาวจีนชาวมาเลเซียเหมือนกันเป็นชาวจีนคนมาเลเซียนะชื่อชาวเวกี้นะก็เป็นศรัทธาว่าที่มีความตั้งใจช่วยงานพระศาสนาที่จริงเขามีธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีนะแต่เสียสละเพื่อมาช่วยงานพระศาสนาทำหน้าที่ที่ช่วยงานที่ศูนย์แล้ว15ปีก็คือถ้าบวชเป็นพระนี่15พรรษาแล้วนะที่ทำหน้าที่ช่วยงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่มาเลเซียถือว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้ใช้บุคลากรชาวมาเลเซียคนมาเลเซียเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวมาเลเซียเพราะว่าการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้จะได้มีทีมแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะส่วนว่าที่ประเทศมาเลเซียมีกิจกรรมอะไรบ้างที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์จัดกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันนะก็หลวงพี่ในช่วงนั้นหลวงพี่กลับไปเป็นช่วงโควิดพอดีหลวงพี่ก็เลยใช้วิธีการเปิดเผยพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายผ่านซูมสวดมนต์ทำมัดเช้าทำมัดเย็นนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็นำโอวาทของหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อทุกวันมาเทศน์ให้โยมได้รับฟังผ่านซูมผ่านเฟซบุ๊กทุกวันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลา5ปีมาแล้วทุกวันไม่เคยขาดเป็นการที่ให้มีโอกาสให้ชาวมาเลเซียมีโอกาสได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ศึกษาเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรศึกษาเรียนรู้ธรรมะดีๆจากคำสั่งสอนของหลวงปู่ของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายเพื่อปลูกฝังให้เขาได้รักในการสร้างบารมีกับหมู่คณะของเราและญาติโยมที่มาสวดมนต์กับหลวงพี่ทุกวันนะไม่เยอะวันละ50กว่าท่านทุกวันทั้งหมดนี่เป็นชาวมาเลเซียนะชาวมาเลเซียนี่มีทั้งคนจีนมีทั้งคนอินเดียและมีทั้งคนไทยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายเนี่ยมีมโนปณิธานได้เข้าใจว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรก็จะทำให้เขาได้เข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเขาควรวางตารางชีวิตอย่างไรก่อนออกไปทำงานสวดมนต์ทำมาเช้าก่อนอาราธนาศีล5ก่อนแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ธรรมชาตินั่งสมาแล้วก็ได้ฟังธรรมก่อนออกไปทำหน้าที่หลังจากนั้นก่อนนอนก็ได้สวดมนต์ธรรมะเย็นพร้อมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เข้านอนนี่คือภารกิจประจำวันของกัลยาณมิตรที่อยู่สร้างบารมีอยู่ที่วัดพระไกรกุลเปอร์แล้วก็บางท่านก็มาจากไต้หวันก็มีนะที่มาสวดมนต์ธรรมชาติกับพร้อมกับหลวงพี่มาจากสิงคโปร์ก็มีมาจากอเมริกาก็มีมีหลายๆประเทศเพราะผ่านซูมนะทุกคนสามารถมาสั่งสมบูรณ์พร้อมกันได้ก็ภารกิจประจำวันเหมือนกันนั่นคือหลวงพี่ก็มีกิจกรรมคือเทศทุกวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมุนเวียนกันเทศจะมีพระสามรูปพระอาจารย์สามรูปมีพระอาจารย์สุตินเป็นเจ้าวาดท่านก็เทศภาษาไทยกับภาษาจีนส่วนหลวงพี่เทศภาษาจีนแล้วก็พระฮุยเย่าท่านเทศภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนี่คือภารกิจประจำวันที่ทำเพื่อให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะดีๆจากหลวงปู่คุณยายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่ได้นำธรรมะเหล่านี้แหละมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้เขาได้ศึกษาได้เรียนรู้เคสตาดี้บ้างศึกษาเรียนรู้การสร้างบริเวณของหมู่คณะของเราบ้างทำอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อให้เขาได้ฟังธรรมพอเขาได้ฟังธรรมมากเข้าเขาจะได้มีมโนปณิธานว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมจำได้ไหมเอ่ยเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่แหละหลวงพี่เอามโนปณิธานเนี่ยไปปลูกฝังให้กับชาวมาเลเซียทั้งหลายให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตเขาจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขดำรงชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ฟังธรรมส่วนวันเสาร์นะวันเสาร์หลวงพี่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้สอบถามธรรมะนะสอบถามธรรมะใครไม่เข้าใจธรรมะข้อไหนก็ถามได้นั่นคือวันเสาร์นี่เรามาดูภาพกิจกรรมวันอาทิตย์อันนี้วันที่ธรรมดาก็จะมีสาธุชนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมส่วนนี้เป็นภาพกิจกรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีสาธุชนมารวมกันปฏิบัติธรรมกันหนาแน่นนะห้องนี้นั่งได้200คนแต่ตอนนี้นั่งไม่พอแล้ว

ี่ยสาธุชนมานั่งมาปฏิบัติธรรมกันนี่ภาพบรรยากาศวันอาทิตย์ต้นเดือนคุณโยมเห็นภาพนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเด็กเยาวชนน้อยๆนะเด็กน้อยแล้วก็มีวัยเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยสวมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่ดีหลวงพี่อยากให้วัดพระธรรมกายโกเลมเปอร์นี่แหละเป็นวัดที่ทุกคนได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนกิจกรรมที่หลวงพี่ทำประจำนั่นคือวันอาทิตย์ต้นเดือนผู้ใหญ่ก็ไปนั่งห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ห้องเล็กก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมของเด็กทำไมหลวงพี่อยากจะให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะก็เพราะว่าหลวงพี่แต่ก่อนหลวงพี่อยู่มาเลเซียเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรมากมายหลวงพี่ก็เลยมีคำถามในชีวิตตลอดว่าทำไมเราเกิดมาทำไมชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันรวยบ้างจนบ้างหลวงพี่หาคำตอบชีวิตไม่ได้เป้าหมายชีวิตไม่มีพอหลวงพี่ได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมะหลวงพี่อยากธรรมะเหล่านี้ไม่ถ่ายทอดให้กับเด็กๆเหล่านี้ให้เขาได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายของชีวิตคืออะไรการสร้างบารมีเป็นอย่างไรเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนเนี่ยแหละผ่านกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ให้มีโอกาสได้ให้เด็กๆเหล่านี้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็นี่คือวันที่ต้นเดือนนะหลังจากนั้นหลวงพี่ก็สร้างทีมขึ้นมาจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์หลวงพี่ก็สร้างทีมขึ้นมาก่อนอื่นก็ต้องสร้างทีมพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงก็ไปเทศไปสอนให้เขาได้เข้าใจการสร้างบารมีหลังจากนั้นให้พี่เลี้ยงนี่แหละมาช่วยสร้างระบบด้วยกันประชุมกันเพื่อหาแนวทางที่จะทำกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้เข้ามาวัดได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมได้นั่งสมาธิและมีกิจกรรมให้เขาได้เล่นเขาจะได้ไม่เบื่อก็ได้สร้างทีมขึ้นมาหลังจากนั้นหลวงพี่ก็จัดกิจกรรมทุกเดือนนะใน1ปีเนี่ยหลวงพี่ก็จะประชุมกับทีมงาน1ปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างและมาประชุมมาจัดกิจกรรมแต่ละเดือนให้เด็กมีโอกาสได้มาวัดส่วนวันอาทิตย์ก็คือปกตินะแต่ว่ากิจกรรมหลักๆที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเล่นมาอยู่วัดทุกเดือนก็จะมีกิจกรรม1หรือ2กิจกรรมให้มีโอกาสได้มาวัดกันแล้วก็นี่คือกิจกรรมล่าสุดที่หลวงพี่ได้จัดนั่นคือกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่นก็ให้เด็กๆทั้งพ่อแม่ได้เด็กๆมาวัดได้มาร่วมกิจกรรมหลวงพี่ก็ได้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ธรรมะเช้าแล้วก็นั่งสมาธินี่สำคัญมากนะให้เขาได้นั่งสมาธิให้เขาได้ปรับใจก่อนปรับกายปรับใจให้สบายหลังจากนั้นก็เริ่มให้นั่งสมาธิให้เขาได้ใจสบายใจใสใจสบายให้เขาหลักให้รู้หลักการว่าวิธีการทำอย่างไรให้ใจสบายเพราะเด็กปัจจุบันเรียนเยอะนะเรียนเยอะมากเหนื่อยมากก็ให้เขาได้ใช้หลักการนั่งสมาธิและปรับไปใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นก็หลวงพี่ก็มีการเทศสอนปรับความเข้าใจเนื่องจากว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยทำไมเด็กรู้สึกว่าพ่อแม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยทำไมพ่อแม่รู้สึกว่าเด็กปัจจุบันคุยกันไม่ได้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรเลยเนื่องจากว่าสื่อสารกันไม่ตรงจุดหลวงพี่ก็ปรับฮะเอาเด็กมาเทศก่อนเทศเรื่องพระคุณพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณอย่างไรพ่อแม่สำคัญอย่างไรทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมีพ่อแม่มีพระคุณอย่างไรทำให้เขามีโอกาสได้เติบโตถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้

่านจดหมายนี้แล้วเดี๋ยวจะได้มอบให้กับพ่อแม่บางทีคนอยากเด็กๆหลายคนอยากบอกรักพ่อแม่นะแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็ผ่านจดหมายรักนี่แหละหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้อยู่ที่วัดได้เล่นได้ทำกิจกรรมทำเค้กบ้างทำอะไรบ้างให้เขามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันให้เขามีความรู้สึกว่านี่คือพี่น้องกันให้เขามีความรู้สึกว่าเราต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่นี่ต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่บ้านต่างคนต่างทำอะไรก็ได้แต่มาอยู่วัดมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเกื้อกูลกันพอเขารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็เลยรักวัดอยากจะมาวัดมีกิจกรรมให้เขาเล่นและก็ทำให้เขาสนุกด้วยหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ช่วงที่เด็กทำกิจกรรมข้างล่างหลวงพี่ก็เรียนเชิญผู้ปกครองมาปรับความคิดของผู้ปกครองว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่เป็นที่รักของลูกก็เลยปรับความคิดของพ่อแม่ให้เขาได้รู้และเข้าใจหลักการเป็นพ่อแม่ที่ดีอย่างไรแล้วก็มาสรุปด้วยการจัดกิจกรรมล้างเท้าให้เด็กทั้งหลายเหล่านี้ได้กราบขอขมาพ่อแม่และก็ได้ล้างเท้าพ่อแม่ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เลยทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยรักกันมากขึ้นเนี่ยภาพให้ได้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้เห็นภาพกิจกรรมทั้งหลายนี่เขาได้เขียนจดหมายรักและก็ได้มอบจดหมายรักนี่ให้พ่อแม่บางคนนี่อึ้งน้ำตาไหลนะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่าลูกเนี่ยรักเขาขนาดไหนเขาเคยเห็นลูกดื้อแต่วันนี้ลูกได้เขียนจดหมายรักทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ได้เกิดความรักครอบครัวมากขึ้นนี่ภาพบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่เราปรับใจกันทำความเข้าใจกันสร้างครอบครัวที่ดีด้วยกันนี่คือกิจกรรมที่หลวงพี่ได้สร้างแล้วก็เหมือนกันจะทำอย่างไรเด็กนี่รักวัดเราก็ให้เขาเข้าใจหลักการแล้วให้เขามาวัดทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมของวัดเราเนี่ยเหมือนกับวัดเรานี่แหละให้เขาได้เข้ามาวัดให้เขารู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เขาดูแลวัดพ่อแม่สร้างวัดลูกต้องดูแลวัดเพราะว่าสถานที่แห่งนี้แหละที่ทำให้เรามีกิจกรรมสถานที่แห่งนี้แหละให้เรามีการศึกษาธรรมะให้เขาใช้ของให้เป็นดูแลของให้ได้ดูแลของให้ได้และทุกอย่างที่เขามาจัดกิจกรรมก็ต้องจัดเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาสนะรู้จักการจัดของรู้จักการเก็บของแล้วก็เหมือนกันให้เขาได้ทำความสะอาดดูแลวัดอันนี้ก็มาถึงวัดทุกวันอาทิตย์มาวัดแล้วทานข้าวแล้วก็ต้องช่วยกันล้างจานให้ทุกคนมีโอกาสได้ล้างจานพอลูกล้างจานแม่เห็นแล้วลูกล้างจานไม่เสร็จแน่นอนพ่อแม่ก็ต้องมาช่วยใช่ไหมก็เกิดเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยได้มาช่วยกันล้างจานแล้วก็ทานข้าวด้วยกันและทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้นั่งพูดคุยสนทนาธรรมด้วยกันแล้วก็เด็กก็ไปเล่นแล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรหลวงพี่ก็เรียกเด็กๆเหล่านี้แหละมาช่วยกันจัดเตรียมงานเช่นวันวิสาขะช่วยกันเช็ดองค์พระช่วยกันเตรียมสถานที่เด็กก็สนุกนี่แหละคนนี่คือถ้าเรามองนะก็คือแค่ภาพเป็นเด็กแต่หลวงพี่มองเห็นว่านี่คือเป็นสมบัติของพระศาสนาในอนาคตพระศาสนาจะคงอยู่ได้หลวงพี่ฝากกับเด็กๆเหล่านี้แหละนี่คือเป็นผู้ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศเมเซียนี่แหละผู้ที่จะสานฝันงานของพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศมาเลเซียต่อไปยาวนานแล้วก็หลวงพี่ก็มีกิจกรรมบวชสามเณรนะมีกิจกรรมบวชสามเณรมีกิจกรรมเมื่อบวชสามเณรแล้วก็ต้องให้เขาได้เข้าใจธรรมะมาบวชแล้วได้อะไรนี่คือกิจกรรมที่ให้เด็กๆทั้งหลายได้มาบวชได้สัมผัสชีวิตสมณะทำให้เขาได้เกิดความศรัทธาในชีวิตพระมากขึ้นแต่ก่อนเขาเห็นพระเขาก็แค่ถามมากราบทำไมวันนี้เขารู้แล้วว่าทำไมต้องกราบเขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของพระควรทำอย่างไรเวลาเห็นพระเขาก็ได้เกิดความศรัทธาได้กราบพระยกมือไหว้พระด้วยความเคารพแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้ถ้าหล่อหลอมให้เด็กนะอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันก่อนนี้ภาพบรรยากาศก่อนจบโครงการหลวงพี่ก็ให้เขาได้กล่าวความประทับใจว่าเขามาบวชได้อะไรได้เห็นภาพนี้คุณโยมก็จะได้เห็นว่ารอยยิ้มเหล่านี้แหละนี่คือความรู้สึกที่เขาพูดออกมาให้พ่อแม่ได้ฟังให้ญาติโยมได้ฟังก็เหมือนการให้พ่อแม่นี่แหละได้เห็นว่าลูกมาบวชและเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรพ่อแม่ได้มาพูดคุยแล้วก็นี่คือก่อนที่ส่งลูกแก้วกลับบ้านหลวงพี่ก็ให้ธรรมะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าควรจะดูแลลูกอย่างไรต่อให้เด็กเป็นเด็กดีช่วยกันดูแล

ครอบครัวให้เกิดครอบครัวอบอุ่นนี่คือทีมเด็กนะแล้วผู้ใหญ่ล่ะเนี่ยได้อันนี้สงจากที่เทศทุกวันนี่แหละก็เลยสร้างทีมนะทีมงานให้มีโอกาสได้มาช่วยงานพระศาสนาทุกคนมีโอกาสได้มาช่วยกันช่วยกันจัดงานช่วยกันเตรียมงานก็เอาทีมเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันสร้างทีมสร้างวัดด้วยกันให้เขาได้จัดกิจกรรมด้วยกันเมื่อประชุมให้เห็นภาพรวมแล้วก็แบ่งงานผ่านหัวหน้างานแบ่งงานผ่านหัวหน้างานให้เขาได้มีโอกาสได้แบ่งงานแล้วก็ได้ไปแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่แต่ละฝ่ายไม่ว่าฝ่ายถ้าทำผ้าระบายฝ่ายพิธีกรเด็กๆเขาก็มีกิจกรรมนะเขาจะมาช่วยงานได้และชุดไหนที่เก่งทางด้านดอกไม้ชุดไหนที่ทำอาหารได้ให้เขาได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างทำกิจกรรมด้วยกันมาดูแลวัดด้วยกันนี่ก็เป็นภาพรวมของงานวันวิสาขบูชาอันนี้เขาเตรียมงานนะมาช่วยกันเตรียมงานใครถนัดด้านไหนก็มาช่วยเตรียมคนไหนที่ไม่รู้จะทำอะไรนี่แหละหัวหน้าทีมหัวหน้างานไปหาคนมาเหมือนกับวัดพระธรรมกายของเรานี่แหละมาช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมของงานวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นจะทำอย่างไรต่อเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหลวงพี่ก็ไปเชื่อมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าเป็นหน่วยงานของสื่อจี้แล้วก็ฟอกงซานแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้เขามีโอกาสได้มาร่วมงานกิจกรรมของเราให้เขาได้เห็นว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นสถานที่ที่ฝึกฝนอบรมเยาวชนแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็นี่เป็นภาพบรรยากาศทีมงานนะนี่ทีมงานเห็นไหมนี่คือทีมงานมาเลเซียนะเด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็สวมาร่วมด้วยช่วยกันจัดงานด้วยกันแล้วก็ร่วมงานด้วยกันแล้วก็เก็บงานด้วยกันนี่คือหลวงพี่จะปักหลักพระพุทธศาสนาผ่านชาวมาเลเซียและก็เยาวชนมาเลเซียแล้วก็นี่ภาพงานกฐินล่าสุดนะนี่ภาพงานกฐินเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็ชุดที่ช่วยงานพระศาสนาปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเป็นทีมงานที่ช่วยปกป้องกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้สถานที่เล็กแล้วต้องกางเต็นท์ให้คนมาร่วมงานวันวิสาขะกับวันกฐินวันงานกฐินและพอดีกำลังจะขยายงานแล้วก็รัฐบาลก็มอบที่ให้มอบที่ให้เป็นทางการตลอดการด้วยเป็นของวัดบางไก่กวนลำเปอร์และก็อนาคตกำลังจะสร้างวัดใหม่นะสูงจำนวน7ชั้นนะสถานที่จอดรถ2ชั้นแล้วก็ตึกอีกห้องปฏิบัติธรรมมาดูภาพรวมกันนี่คือวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งใหม่ในอนาคตเป็นวัดโมเดิร์นวัดสมัยใหม่ให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสได้มาใช้มาอบรมนะนี่ก็เป็นห้องหอฉันนะเป็นหอฉันแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนเด็กมานั่งเล่นมานั่งเล่นได้แล้วก็ชุดทีมงานที่มาช่วยงานก็มานั่งพักผ่อนดื่มกาแฟได้นี่ก็เป็นห้องสัมมนาเหมือนอาคารร้อยปีนั่นแหละห้องสัมมนาเพื่ออนาคตมีโอกาสได้มาประชุมการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียและก็ให้ชุดรัฐบาลมาใช้ด้วยเพื่อให้เขามีโอกาสได้ใช้สถานที่ของเราและก็จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายด้วยกันนี่เป็นห้องประวัติของการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ของเราและก็นี่เป็นห้องปฏิบัติธรรมนะจุคนจำนวน400คนถึง500คนก็จะมีกิจกรรมในอนาคตจะจัดบวชสมณเณรอบรมเด็กอบรมอุบาสกอุบาสิกาบวชพระจะจัดที่แห่งนี้แหละนี่เป็นสถานที่ที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตก็นี่เป็นภาพรวมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้างปลื้มกันไหมเอ่ยให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียสุดท้ายนี้นะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบุญญาบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญกุศลที่คุณโยมได้สั่งสมมาดีแล้วขออำนาจบุญบารมีเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ขอบุญกุศลนี้ปกป้องคุ้มครองและรักษาขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีขอให้สมหวังปรารถนาจะทำธุรกิจทำธุรกิจการงานใดๆขอได้กำไรดีกำไรงามมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไว้

างบุญสร้างบารมีตามใจปรารถนาเมื่อได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมะแล้วก็รักในการสั่งสมกุศลสร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อมาปูชนียาจารย์จนกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อนางสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วปานจงทุก

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่ง

0: เดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะ

พอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่ง

นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอยู่ที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจอจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยาสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์

าพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั้นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้

เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกัน

มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลม

ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

ออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบาย

ที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกะ

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิ

0: ติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปา
0: โอตัปปา
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พระพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด

0: ทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าความจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลย

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรก็ไม่เป็นแก่นสารของชีวิตเลยสิ่งที่สำคัญคือการฝึกจิตให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้เขาถึงธรรมภายในดูชีวิตของชาวโลกทั่วไปตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปเท่านั้นทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแก่นสารของชีวิตอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งใจที่ดิ่งเข้าไปสู่ภายในไปพบสรณะภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้กับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน862นายได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจจำนวน135คนเข้ารับการบรรพชาณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยได้รับความเมตตา

ซิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีโดยภายในงานพันตำรวจเอกภาคินนิธิพัฒนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งขึ้นกล่าวรายงานโครงการก่อนที่ประธานในพิธีจะได้กล่าวเปิดงานซึ่งตามรายงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อไว้ดังนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งยังมุ่งพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิความอดทนความรับผิดชอบและความเสียสละรวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ตำรวจด้านจิตสำนึกในการบริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมมีเมตตาธรรม

แต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณธรรมในจิตใจและความประพฤติที่ประชาชนสัมผัสได้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกนายต่างรับฟังด้วยความตั้งใจค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทสรุปได้ว่าการสร้างนิสัยที่ดีมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้

0: อาจอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตและนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งนี้ตลอดโครงการนักเรียนนาย10ทุกนายได้รับการอบรมเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการฝึกวินัยเคารพอดทนผ่านทางวิทยากรและการแสดงธรรมจากคณะสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิอาทิเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องประวัติวัดพระธรรมกายรวมทั้งประวัติพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและเรื่องสมาธิไปจนถึงการนั่งสมาธิอย่างถูกหลักวิชาด้วยการวางใจไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายซึ่งผู้เข้าอบรมหลายท่านมีผลการปฏิบัติที่ดีและมีหลายท่านที่อยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะและทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะสำหรับโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต
1: สืบเนื่องจากงานบุญ22เมษายนในปีที่แล้ว2568งานบุญที่เราได้นิมนต์คณะสงฆ์40,000กว่าวัดมาจากทั่วประเทศทั่วโลกและสาธุชนมากันมากมายทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดและมีปัญหาในปีนี้พ.ศ. 2569ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1นำนักเรียนนาย10มาช่วยงานจำนวน600นายในวันที่22เมษายนปี2569ซึ่งทำให้การจราจรในงานบุญ22เมษายนในปีนี้ต้องบอกว่าดีมากๆทำให้คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานปลื้มใจปิติใจแล้วก็สะดวกเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็วและก็สืบเนื่องจากทั้งนั้นเองจึงทำให้มีการอบรมนักเรียนใน10ที่กำลังอบรมอยู่ทั้งรุ่นที่จะเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของท่านผู้การแก่นท่านผู้การก็คือพลตำรวจตรีธีรทิตวัฒน์ท่านใดตั้งใจว่าอยากให้ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิมีศีลธรรมที่ดีงามจะได้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนจึงได้เกิดโครงการต่อเนื่องหลังจากงานบุญ22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งชุดนี้เองเนี่ยเขาจะประจำการเป็นบรรจุเป็นตำรวจในวันที่1ตุลาคมนี้ก่อนจะจบการอบรมทางท่านผู้การแก่นจึงให้มีการปฏิบัติธรรมมีทั้งการบวชเป็นสามเณร135รูปและมีการถือศีล8อีกจำนวน600กว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเนื่องจากว่านักเรียนใน10เหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องของไทยให้กับประชาชนทั้งหลายแล้วเขาเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมที่ทำให้สิ่งต่างๆก็จะเกิดความดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเขาเองจนทั้งถึงสังคมรอบข้าง
2: การนำนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16มาปฏิบัติธรรมณวัดธรรมกายในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากข้ารักนักเรียนใน10ตำรวจเมื่อจบไปเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีทั้งคุณธรรมมีวินัยมีธรรมะประจำใจเพื่อในการบ่มเพาะเพื่อไปเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างมีคุณภาพนะครับการเป็นตำรวจนะครับการใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีคุณธรรมศีลธรรมกับกฎหมายนะครับการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีก็เกิดจากการอบรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยครับก็ได้รับความเมตตาจากวัดธรรมกายที่ได้ดูแลอย่างดียิ่งนะครับนักเรียนทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขและทุกอย่างได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์ต่างๆอย่างดียิ่งมากเลยครับ
3: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในการนั่งสมาธิของทุกๆคนพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการนั่งสมาธิครับจะมีสมาธิที่สุดครับเราสามารถเอาความคิดต่างๆออกไปได้ครับทำให้เราใจเย็น สตินิ่งมีสติตลอดเวลาครับ

0: ในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานตำรวจตำรวจเราพกปืนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับการนั่งสมาธิทำให้เราใจเย็นทำให้เราใช้สมาธิใช้สติปัญญาควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ครับพระอาจารย์ท่านแนะนำต่างๆในการนั่งสมาธิดีมากครับมันทำให้ผมรักการนั่งสมาธิได้มากขึ้นครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหรือค่ายพุทธบุตรณโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1เพื่อบ่มเพาะจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของดร.กิตติมาปี่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โดยได้นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายมาดำเนินกิจกรรมในฐานะพระวิทยากรเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิและปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้หลักความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดเป็นระเบียบสุขภาพแข็งแรงตรงต่อเวลาและมีสมาธิรวมถึงการเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตผ่านหลักความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำหลักความดีสากล5ประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อร่วมการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนเติบโตเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบรรยากาศภาพการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศการอบรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนับเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศการอบรมพร้อมๆกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาพิธีพร้อมขัดเกลาจิตใจตามหลักพุทธธรรมนอกจากนี้ยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พุทธบริษัทในพื้นที่ในฐานะผู้แทนแห่งศรัทธาที่จะร่วมนำผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดวาอารามทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีกฐินทานอันทรงคุณค่าและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วยังจัดขึ้นเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรวมดวงใจของชาวพุทธในการสร้างบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปอย่างยั่งยืนซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านค่ะก็ต่างมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดในครั้งนี้ให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการ

บาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็มีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมอบรมอย่างคึกคักค่ะเพื่อรับความรู้และขั้นตอนของศาสนาพิธีเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนสายบุญนำผ้ากฐินไปทอดถวายยังวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกตนตามหลักพุทธธรรมการดูแลบำรุงศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการสืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคีให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงโดยผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างมีความประทับใจมีกำลังใจและเห็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคณะสงฆ์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมครอบครัวเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญที่ร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของร้านรวมทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมบุตรธิดาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมหมู่ญาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจัตตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทางได้ให้โอวาทธรรมในการประคองสติและการนำอนุภาพแห่งบุญไปเป็นพลังใจในการใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในต่างแดนส่วนในช่วงท้ายเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ก่อนที่จะได้ร่วมการถ่ายภาพหมู่แห่งความประทับใจเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะพร้อมทางให้สาธุชนได้ร่วมการสั่งสมบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงษ์ธาดาพรหมาแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวราพรกัลยาณมิตรปฏิชาญกัลยาณมิตรไอรินกัลยาณมิตรแพทริกแสงเพชร
พิธีถวายกล่องบุญยารักษาโรคประธานกล่องบุญคือกัลยาณมิตรสุภาภรณ์เนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรทิติมากัลยาณมิตรไมเคิลกัลยาณมิตรอาร์เดนและไอวี่ทาลาสกาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรภัทรพรยังสิริส่วนพิธีถวายกล่องบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระมหาปิยะปิยวาจโกในหัวข้อเรื่องเทวดายังต้องหาบุญซึ่งเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกตอนที่พระมหากัสสปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติ7วันท่านตั้งใจจะไปบิณฑบาตรับทานจากคนยากจนเข็นใจเพื่อเปิดโอกาสให้คนจนได้ทำบุญใหญ่กลายเป็นเศรษฐีแต่ท้าวสักกะและนางสุชาดาปลอมตัวเป็นสองตายายมาดักรอตักบาตรตัดหน้ามนุษย์เพราะอยากได้บุญจากการถวายทานแด่พระอรหันต์ผู้เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีทิพยสมบัติมากมายยังต้องลงทุนแปลงกายลงมาแย่งบุญมนุษย์เพราะบุญเก่าก็มีวันหมดและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่สั่งสมบุญใหม่ได้ง่ายเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์ที่มีโอกาสทำบุญจึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นสัปปายะค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศนพลและกัลยาณมิตรนิชาการตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกซึ่งได้นำประมวลภาพงานบุญครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียมาให้สมาชิกได้รับชมและได้พูดถึงการเผยแผ่วิชาธรรมกายการริเริ่มคลาสสมาธิที่มีชาวท้องถิ่นมาเข้าร่วมและเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันจนมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะ

การแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbouterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าเอกรัตตังทุกขังวัสติเวริสุอยู่ในหมู่ศัตรูแม้คืนเดียวก็เป็นทุกข์สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การจะทำภารกิจการงานในทางโลกก็ดีหรือการจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ดีต้องหมั่นทำบ่อยๆหมั่นตรึกหมั่นนึกบ่อยๆทำเนืองๆก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นอะไรสิ่งใดก็ตามที่เราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยๆก็จะโล่งเตียนหนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปบ่อยๆหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะเข้าถึงจุดแห่งความละเอียดภายในได้ใจจะถูกปรับให้บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อใจละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อกระแสบุญหลั่งไหลเข้ามาในใจกระแสบาปก็จะถูกผลักออกไปคุณธรรมความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการทำภาวนากับการทำหน้าที่การงาน

เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะจ๊ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในอุทัยสูตรว่ากสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์บ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆธนบดีก็ให้บ่อยๆธนบดีให้บ่อยๆแล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆคนทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกการก้าวไปข้างหน้าก็ย่อมมีก้าวแรกเสมอแต่การทำบ่อยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการย่ำอยู่กับที่แต่อย่างใดแต่เป็นการหมั่นย้ำหมั่นทำเพื่อเป็นการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ความพร้อมของชีวิตที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดการทำบ่อยๆในสิ่งที่ถูกต้องดีงามจึงเป็นความปรารถนามาทุกยุคทุกสมัยแม้กสิกรหรือชาวนาก็ยังต้องไถนาบ่อยๆเมื่อฝนตกก็ต้องทำการเพาะปลูกมากๆบ้านเมืองจึงจะบริบูรณ์ด้วยข้าวน้ำพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะถ้าชาวนาเกียจคร้านไม่ขยันในการหว่านไถไม่ช่วยกันทำมาหากินบ้านเมืองก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ไปจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนยาจกก็ยังต้องขอบ่อยๆถ้าไม่ขอก็อดคำว่ายาจกก็คือคนขอทานจะแตกต่างจากคำว่าสมณะซึ่งเป็นการขอแบบอริยะที่เป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ให้ทานบุคคลสองประเภทนี้มีข้อวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินคุณธรรมก็ต่างกันเหมือนก้อนกรวดเมื่อเทียบกับภูเขาพวกยาจกจะขอด้วยการแสดงอาการอันน่าสงสารส่วนสมณะหรือพระภิกษุสมณเณรในพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุ่งตรงต่อหนทางแห่งพระนิพพานท่านจะโปรดสัตว์โลกอย่างผู้สงบด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสเมื่อให้แล้วใจของผู้ให้จะเบิกบานเหมือนดอกบัวที่คลี่ขยายยามต้องแสงพระอาทิตย์เราจะเห็นได้จากการที่ท่านเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเราในเวลาเช้าท่านจะเดินเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการอันสงบสำรวมแล้วหยุดยืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านของเราเมื่อได้รับบิณฑบาตแล้วก็จะให้ศีลให้พรถ้าไม่มีใครใส่บาตรท่านก็จะเดินเลยไปจะไม่แสดงกริยาอาการเรียกร้องแต่อย่างใดเมื่อเรามีทายธรรมข้าวปลาอาหารก็ควรจะหาโอกาสทำบุญกับท่านเหล่านั้นเพราะผู้ทรงศีลทั้งหลายได้ชื่อว่าผู้มีกัลยาณธรรมอันงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกเราถวาย

ปัจจัย4อันควรแก่สมณบริโภคแก่ท่านเหล่านั้นท่านก็จะได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายและจะได้มาแนะนำสั่งสอนเราให้พ้นจากความทุกข์พบความสุขที่แท้จริงตามท่านไปด้วยเราก็จะได้บุญใหญ่ไปสวรรค์และนิพพานฉะนั้นตั้งแต่โบราณมาชาวพุทธจึงนิยมถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยการตักบาตรทุกเช้าเป็นกิจวัตรที่ไม่เคยขาดเลยส่วนผู้ใดเป็นใหญ่ในทานให้ทานด้วยความเคารพผู้นั้นชื่อว่าเป็นทานบดีทานบดีก็คือผู้ที่มีใจปราศจากความตระหนี่ชอบให้ทานด้วยมือของตนเองเวลาทำทานก็ให้ของที่ประณีตที่ดีเลิศกว่าที่ตนเองใช้ให้ทานเป็นประจำสม่ำเสมอโดยไม่ขาดเลยดวงบุญที่เกิดจากการให้ทานก็จะติดเป็นผังสำเร็จติดตัวไปทุกภพทุกชาติบุญนี้จะคอยดึงดูดให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามส่งผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์เหมือนพวกบัณฑิตนักปราชญ์กี่ภพกี่ชาติท่านก็ให้ทานมาตลอดอานิสงส์นั้นทำให้เกิดอยู่ในสองภูมิคือมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสร้างบารมีแล้วก็เสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์เท่านั้นส่วนคนพาลก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการทำความดียิ่งถ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเห็นผิดเช่นเห็นว่าการทำทานไม่มีผลผลของการทำดีและทำชั่วไม่มีจริงจึงเอาความถูกใจมากกว่าความถูกต้องทำบาปอกุศลมากเข้ามากเข้าเมื่อละโลกไปแล้วก็มีแต่ไปสู่อบายภูมิเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารอีกยาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสังสารวัฏของคนพาลนั้นยาวนานเพราะหาที่สิ้นสุดไม่พบส่วนผู้มีปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ที่จบปริญญาเท่านั้นนะจ๊ะท่านหมายถึงผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูกต้องเห็นว่าการทำทานมีผลดีจริงผลของการทำดีทำชั่วน่ะมีอยู่จริงพ่อแม่มีพระคุณจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่จริงเทวดามีจริงสัตว์นรกมีจริงสมณพราหมณ์ผู้ตั้งใจฝึกตนให้หมดกิเลสก็มีอยู่จริงคนมีปัญญาต้องเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมและเป็นแบบอย่างของการสร้างบารมีได้พระพุทธองค์ตรัสว่าถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อให้ได้มรรคผลคือหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นการเกิดเพื่อจะได้ไม่กลับมาเกิดหรือมาเกิดอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระคาถานี้เพราะทรงปรารภอุทัยพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างลึกซึ้งมาก่อนแต่พอรู้แล้วก็ทรงทำได้ถูกต้องล่องรอยของพระพุทธศาสนามีอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์ว่าจะได้บรรลุธรรมเ

เวลาเช้าเสด็จออกจากพระคันธกุฎีเพียงลำพังพระองค์เดียวเสด็จถึงประตูพระนครดำบาทออกแล้วเสด็จเข้าภายในพระนครแล้วทรงดำเนินไปประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของพราหมณ์ด้วยอากัปกิริยาที่น่าเลื่อมใสขณะนั้นเองอุทัยพราหมณ์กำลังจะออกไปข้างนอกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนสงบนิ่งอยู่หน้าบ้านแม้ไม่รู้ว่าเนื้อนาบุญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกมาโปรดถึงบ้านแต่ก็ได้ถวายโภชนะที่ภรรยาจัดแจงไว้สำหรับตัวเองถวายจนเต็มบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ไม่ได้พูดจาหรือสนทนาอะไรกับพุทธองค์ในวันที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของอุทัยพราหมณ์อีกพราหมณ์ก็ได้ถวายอาหารจนเต็มบาตรอีกเหมือนกันแม้ในวันที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จมาบิณฑบาตที่บ้านของท่านอีกพราหมณ์ก็ได้ใส่โภชนาหารถวายจนเต็มบาตรอีกอุทัยพราหมณ์แม้ถวายจนเต็มบาตรเต็มบาตรตลอดสามวันแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ถวายด้วยศรัทธาที่ทำไปนั้นก็เพราะกลัวจะถูกชาวบ้านแถบนั้นนินทาได้ว่ามีพระมาโปรดถึงประตูบ้านแล้วแม้อาหารไม่อยู่ตรงหน้าก็ไม่ยอมถวายพระแต่ในวันนี้พราหมณ์ทนไม่ไหวพอถวายเสร็จจึงทูลถามว่าพระสมณโคดมพระองค์ทรงติดใจในรสอาหารหรือถึงได้เสด็จมาบ่อยเมื่อได้ยังวะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสสอนอานิสงส์การให้ทานว่าหากจะทำบุญก็ต้องทำบ่อยๆจนกว่าจะเต็มเปี่ยมและทรงเทศนาให้ฟังตามลำดับอุทัยพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรภรรยาก็บังเกิดความเลื่อมใสปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาในที่สุดก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นหนทางเบื้องต้นของการที่จะไม่เกิดอีกถ้าได้ถวายบังคมแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยอมตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราท่านทรงมีพระญาณที่บริสุทธิ์ลึกซึ้งล่วงวิสัยของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงทรงโปรดสัตว์โลกได้นับไม่ถ้วนนับเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้มาพบพระพุทธศาสนามารู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อและได้ทำบุญในเนื้อนาบุญอันเลิศคือพระสงฆ์สาวกการทำอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำถูกเนื้อนาบุญดังนั้นลูกผู้มีบุญทั้งหลายต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆนะจ๊ะทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดนักสร้างบารมีก็ต้องมีอิ่มด้วยการสร้างบารมีฉะนั้นเพราะเรายังต้องสั่งสมบุญกันอีกมากและสร้างบารมีกันไปอีกนานจนกว่าจะเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วก็อย่าลืมต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทำกันอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะจ๊ะเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายมีรัตนตรัยภายในที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ
ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ความสำเร็จในมรรคผลการบรรลุญาณสมาบัติของผู้ปฏิบัติกรรมฐานนั้นเกี่ยวข้องด้วยความสมถะสันโดษหลุดพ้นจากกิเลสอันอยากได้อยากมีเป็นอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติภาวนาแม้สำเร็จญาณระดับใดแล้วก็ตามแต่หากรับเอาอาสวะกิเลสเข้าจิตใจแม้น้อยนิดญาณวิเศษที่ภาคเพียรมาก็จะเสื่อมลงถดถอยลงสิ้นดังเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องพระพักของพระพุทธองค์ณพระเชตวันมหาวิหารคราวหนึ่งท่ามกลางที่ประชุมของทั้งภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งถือของหอมและดอกไม้สดมายังพระวิหารเพื่อบูชาพระพุทธองค์วงหน้าของพราหมณ์ผู้นี้ไร้ซึ่งความสุขดวงตาส่อแววสิ้นหวังพราหมณ์ผู้นี้เดินไปรวมกลุ่มกับอุบาสกอุบาสิกาเงียบ
1: ทำไมชีวิตเราถึงเป็นเยี่ยงนี้ไปได้นะจะทำอย่างไรกับชีวิตดีหน
0: อเมื่อนั่งจัดที่จัดทางเสร็จเรียบร้อยพราหมณ์ก็ประนตน้อมฟังพระพุทธมนต์พร้อมกับชาววัตถีคนอื่นๆกระแสความทุกข์นั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสรู้ด้วยข่ายพระญาณทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสถามมาจากพระอาสนะประธานซึ่งไกลเกินเสียงกู่ตะโกนหากแต่พราหมณ์กลับได้ยินดุจรับสั่งอยู่เบื้องหน้าดูก่อนมานพเธอยังสอนมนอยู่หรือมนของเธอยังดีอยู่หรือ
1: ข้าแต่พระองค์บัดนี้จิตข้าพระองค์คุณมัวไปมนตราไม่อาจสำเร็จได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ
0: อันพราหมณ์ผู้นี้รอบรู้เจนจบไตรเพศเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของสาวัตถีซึ่งต่อมาได้เป็นพระอาจารย์ของพวกกุมารกษัตริย์และคหบดีมากมายการสาธยายมหามนต์ก็จับใจเป็นที่ชื่นชอบของพราหมณ์นิกายทั่วไปพราหมณาจารย์สอนศิษย์อยู่ได้ไม่นานก็สละโสดออกครองเรือนจิตที่เคยสงบอย่างสันโดษก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยราคะโลภะโมหะลุ่มหลงทั้งหลงในรูปลักษณ์เครื่องบำรุงสุขทางกาย
2: พี่จ๋ามาทางนี้สิจ๊ะน้องอ่ะจะป้อนสุราอาหารให้พี่เอง
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่พี่ได้เจ้ามาเป็นคู่ทุกคู่สุขพี่เจริญอาหารขึ้นเยอะเลย
0: ความโลภในทรัพย์สินเงินทองและแพรพันก็เกิดขึ้นทั้งยังครุ่นคิดแต่การค้าการลงทุนอีกทั้งห่วงใยโคกระบือที่นาทาสโอกาสบำเพ็ญเพียรสาธยายมนต์ก็เหือดหายไป
2: พี่จ๊ะพี่มาดูนี่สิจ๊ะค้าขายครั้งนี้ได้กำไรตั้งมากมายเลยนะคราวหน้าหากพี่ทำกำไรได้อีกซื้อแก้วแหวนสร้อยทองให้น้องอีกนะจ๊ะน้องอยากมีเก็บไว้เยอะๆเลย
1: ได้สิจ๊ะเอาอะไรที่เจ้าชอบพี่จะหามาให้เยอะๆเลยจ๊ะ
0: ไม่นานนักหลังการมีภริยาสะพังครอบครัวพราหมณ์ผู้เคยขลังวิทยามนตราก็ถึงจุดเสื่อมถอยมนต่างๆไม่อาจสาธยายได้อีกต่อไป
1: โอ้จิตของเราถูกอำนาจกิเลสทำลายหมดแล้วนี่เราไม่สามารถท่องมนต์ได้อีกต่อไปแล้ว
0: ยามกัดกุ้มไร้ทางออกพราหมณ์ผู้เป็นครูสอนมนต์จึงมุ่งมาอย่างพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนากราบบังคมขอหลักปรัชญาชีวิตไปเป็นหลักชัยเหมือนกับที่ชาวชมพูทวีปกระทำกันในเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทราบในญาณวิเศษจนสิ้นตรัสแก่พราหมณ์นั้นว่าดูก่อนมานพมิใช่แต่เวลานี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนมนของเธอก็มีอนุภาพเฉพาะยามที่จิตไม่ขุ่นมัวเท่านั้นครั้นพราหมณ์ผู้หม่นหมองทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตชาติมาตรัสเล่าในอนัพิรติชาดกดังนี้ยังมีตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลหนึ่งส่งให้กุมารพราหมณ์เข้าศึกษาเล่าเรียนในตักกศิลาและเติบโตขึ้นในความดูแลอบรมสั่งสอนของอาจารย์ทิสาป่าโมกกุมารพราหมณ์ศึกษาไตรเพศจนชำนาญ
3: สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้เจ้าได้ศึกษาไตรเพศต่างๆจนชำนาญดีแล้วเจ้าจงนำความรู้เหล่านี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์เถิด
1: สิทธิ์ขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนศิลปวิชาให้จนช่ำชองจากนี้สิทธิ์จะนำความรู้เหล่านี้ไปก่อประโยชน์ขอรับ
0: หลายปีผ่านไปวิทยาเวทก็แก่กล้าขึ้นจนเจนจบสารพัดมนตราสาธยายมนทุกคำภีไม่มีผิดหรือติดขัดจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นครุผู้หนึ่งในสำนัก
1: บัดนี้เราก็คงได้ใช้ความรู้ที่พร่ำเรียนฝึกฝนมาให้เกิดประโยชน์ได้แล้วสินะ
0: ไม่นานสักเท่าใดทั้งราชบุตรและกุมารพราหมณ์ทั่วสารทิศก็ให้ความศรัทธายำเกรงไม่น้อยไปกว่าอาจารย์ที่สาป่าโมก
1: สิทธิ์ทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาจากอาจารย์ให้ดีเถิดสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พร่ำสอนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของสิทธิ์มากมายนัก
0: จนกระทั่งวันหนึ่งกุมารพราหมณ์ผู้นี้ได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของกุมารชาวกษัตริย์
3: สิทธิ์เอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับหน้าที่สอนมนต์และพรหมจริยาต่างๆแก่กุมารชาวกษัตริย์และกุมารพราหมณ์ของสำนัก
1: ขอบพระคุณอาจารย์ที่ไว้ใจให้สิทธิ์ได้รับหน้าที่นี้สิทธิ์จะตั้งใจสอนมนต์อย่างดีที่สุดขอรับ
0: การสอนพระเวทถ่ายทอดอักขรมนตราแม้เป็นภาระยากยิ่งแต่พราหมณ์มานพก็กระทำได้สำเร็จงดงามอยู่เสม
1: อสิ่งที่อาจารย์สอนไปพวกเจ้ามีอะไรสงสัยหรือไม
2: ่ไม่มีขอรับอาจารย์ได้สอนสิทธิ์อย่างดีจนสิทธิ์เนี่ยเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วขอรับ
0: ทั้งสิทธิ์ขัตติยกุมารและวรรณพราหมณ์ต่างเก่งกล้าในไตรเพศ

0: สูงความสำเร็จดังนี้เกิดจากจิตอันสงบนิ่งไม่มีอารมณ์ใดๆออกไปสัมผัสสิ่งเร้าบังเกิดสมาธิทุกขณะของการสอนยามนั้นชื่อเสียงของพราหมณ์มานพแห่งตักกศิลาก็โด่งดังข้ามแคว้นข้ามแม่น้ำทุกสายกุลบุตรจากวรรณพราหมณ์กษัตริย์ทุกนครก็ทยอยกันมาสู่สำนักพร้อมข้าวของแก้วแหวนมีราคา
1: ทำไมพ่อต้องให้ลูกเดินทางมาเรียนไกลถึงนี้ล่ะครับ
2: ก็ที่นี่อาจารย์เขาดีมีชื่อเสียงไงล่ะลูกดูสิใครๆก็พาลูกมาเรียนที่นี่กันทั้งนั้นเจ้าต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะลูก
1: ครับพ
0: ่อมีคนกล่าวขานกันไปแพร่หลายว่าฤทธิ์อันเกิดจากสภาวะหนึ่งของจิตในสมาธิสร้างความอัศจรรย์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3: โอ้ฤทธิ์สูงจริงๆลอยได้ตั้งนานแน่อาจารย์ท่านนี้เก่งจริง
0: แต่แล้วก็เกิดอัศจรรย์ยิ่งกว่าการแสดงฤทธิ์เมื่อวันหนึ่งพราหมณ์มานพผู้ครั้งในมนต์กลับไม่อาจสาธยายมนตราใดๆได้เลยสักบทเดียวว
4: ันนี้อย่าเข้ามารบกวนอาจารย์อีกเลยองค์ชายมนต์อื่นใดก็ไม่มีให้เรียนได้อีกแล้วอาจารย์ไม่สามารถร่ายมนต์ได้ดังเดิมอีกแล้วสิทธิ์เอ๋ย
0: ครั้งนั้นอาจารย์ที่สาปาโมกผู้รู้เหตุแห่งความเสื่อมก็กลับมาให้โอวาท
5: สิทธิ์เอ๋ยเมื่อใดจิตคุณมัวด้วยเพราะมีปัจจัยกิเลสบังตาแม้มนต์ที่เคยเชี่ยวชาญก็เสื่อมถอยลงไม่อาจคล่องแคล่วได้อีก
4: สิทธิ์ผิดไปแล้วสิทธิ์ไม่น่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเลย
5: สิทธิ์เอ๋ยความสงบแห่งจิตเรานั้นดุดกับสายน้ำเมื่อไม่คุณมัวก็ย่อมเห็นหมดทุกตัวสัตว์น้ำและกรวดทรายเห็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นได้ฉันนั้น
0: เมื่อทรงประกาศอริยสัจพราหมณ์ผู้หม่นหมองแห่งสาวัตถีก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลรู้เหตุรู้ทางรู้วิธีดับทุกนั้นในพุทธกาลนั้นพราหมณ์แห่งตักกศิลากำเนิดเป็นพราหมณ์ในสาวัตถีอาจารย์ที่สาปาโมกสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับ

เบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะกะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างนี้

พอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเราที่ซ้อนกันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายในที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาทั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวไปเป็นเดือน

ราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องปรับหลักกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์

ไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของมันต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์และเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งดังนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางแต่แม้เราอยู่ตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเอเมจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยๆให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนก

ะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะพิดานปากจ่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมาประยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

มเป็นนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันมาปีกว่าแล้วครับผมเกิดที่ประเทศโปแลนด์แล้วย้ายตามครอบครัวพ่อแม่มาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อปี2507พระปู่ย่าตายายผมเป็นคนเยอรมันซึ่งตอนนั้นผมอายุเพียง 7-8 ขวบผมได้เข้าเรียนจนจบภาคบังคับแล้วก็ได้เริ่มทำงานตอนอายุ18ปีจนกระทั่งอายุได้21ปีผมก็ได้พบรักกับหญิงสาวชาวต่างประเทศคนหนึ่งแรกที่รู้จักกันนั้นเธอตั้งท้องมา2เดือนแล้วกับใครก็ไม่รู้แล้วเธอก็ออดอ้อนให้ผมพาเธอไปทำแท้งผมก็ใจอ่อนก็เลยพาเธอไปทำแท้งที่ประเทศฮอลแลนด์และอีก6เดือนต่อมาเราก็แต่งงานกันครับชีวิตของเราก็เหมือนรักเรือล่มและไม่เหมาะสมเหมือนกิ่งทองกับใบตำแยแต่มันก็ดูตลกเพราะผม

ก็เธอได้ตั้ง9 ปีมีลูกเดียวกัน2 คนมาได้อย่างไรก็ไม่รู้อ่านตามที่ว่านะเขียนมาแล้วผมเองก็ต้องไปทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านเฉพาะเสาร์ที่เท่านั้นจนดูเหมือนว่าเธอจะทนพฤติกรรมของผมไม่ได้ที่รักนะแต่ไม่แสดงออกจึงมั่นใจให้ชายอื่นแล้วเธอก็หนีผมไปโดยทิ้งเพียงคำลาสั้นๆว่าเลิกกันเถอะหลังหย่าและอยู่เป็นโสดได้9 ปีฟ้ากับประธานคนที่แสนดีให้ผมเธอคือคนไทยใครๆก็บอกว่าเธอเหมาะสมกับผมมากราคากิ่งทองใบยกห่อหมกกับใบตองและเธอคนนี้นี่เองที่ทำให้ผมได้มารู้จักกับพระพุทธศาสนาเธอมาเพื่อการนี้เลยแม้ผมจะเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญญาเขตแต่ผมก็ไม่เคยปักใจเชื่อในศาสนานั้นเลยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่และรู้สึกตลอดเวลาว่ามีสิ่งที่ควรเชื่อถืออย่างแท้จริงรอผมอยู่เบื้องหน้าเป็นความรู้สึกลึกก็แปลกที่เมื่อก่อนผมน่ะผูกพันกับวัดมากเวลามาเที่ยวเมืองไทยหากมีคำถามเกิดขึ้นว่าดาร์ลิงเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีคำตอบสุดท้ายของผมก็คือไปวัดดีกว่าซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะทำไมตอบดาร์ลิงไปอย่างนั้นจนกระทั่งมาปี2546ภรรยาก็ได้นิมนต์พระภิกษุมาที่บ้านวันนั้นท่านก็ได้มาแนะนำให้ศึกษาธรรมะทางอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกทันทีที่ผมได้ดูผมขนลุกสู้เพราะได้ดู DMC ซึ่งเป็นที่รวมความดีและความรู้สึกแวบแรกขึ้นมาในขณะนั้นสิ่งที่ผมรอคอยได้เดินทางมาถึงแล้วเสียงนั้นเอามาแล้วเสียงนั้นคือคำตอบของทุกสิ่งที่ผมรออยู่เสียงของใครวันหนึ่งผมไปที่วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอร์หลวงพี่ท่านก็จะเปิดแผ่นซีดีให้ผมฟังที่วัดโอ้เสียงของใครก็ไม่รู้นะจากแผ่นซีดีจับใจผมมากเลยเพียงเสียวินาทีเดียวผมตัดสินใจหักดิบเลิกบุหรี่ทันทีผมก็เลยเลิกเด็ดขาดหลังจากนั้นมาผมก็นั่งธรรมะทุกวันและสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือผมเห็นองค์พระภายในซึ่งผมเคยเขียนผลการปฏิบัติธรรมไปถวายกับคุณครูไม่ใหญ่แล้วครับครั้งแรกที่ผมไปที่วัดพระธรรมกายผมนั้นนำปัจจัยไปถวายกับคุณครูไม่ใหญ่ทันทีที่ผมเห็นคุณครูไม่ใหญ่ใกล้ๆทำให้ผมเหมือนผมได้เห็นซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจที่ผมเฝ้าติดตามใน DMC ทุกวันว่าปี2547ผมและภรรยาได้ขับรถพาพระน้องชายภรรยามาส่งที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ขับรถกำลังเลี้ยวเข้าไปในวัดอยู่ดีๆแล้วไฟรถก็ดับพลึบช่วงนั้นเป็นเวลา3 ทุ่มโอ้ไฟดับแล้วก็หันหน้ามองหน้ากันเลิกหลักแล้วภรรยาดาร์ลิ่งของมึงก็บอกในความมืดว่ามาดีนะไอ้ที่มาเนี่ยเอาพระมาส่งนะโอ้พอเธอละมึงกันนั้นไฟรถก็ติดขึ้นมาทันทีเลยพระน้องชายก็บอกว่าอ๋อเขาแค่ทักเลยไม่รู้อะไรทักผมก็งงเอ๊ะอะไรทักแล้วแต่บรรยากาศก็วังเวงเกินบรรยากาศมันวังเวงเกินกว่าที่ผมจะกล้าถามอะไรต่อพอหลังจากนั้นพระภิกษุที่วัดแห่งนั้นได้มอบพระสมเด็จซึ่งเป็นพระครูเก่าแก่กับผมจำนวนเกือบ60 องค์

และยังผมมีเรื่องราวที่ผมจะเล่าย้อนหลังตั้งแต่เธอแรกคลอดใหม่ๆความรักของพ่อแม่ของภรรยาก็แปรเปลี่ยนเป็นรักแท้ที่ดูแลไม่ได้ฟังแล้วงงพ่อทิ้งเธอไปตั้งแต่แรกคลอดส่วนแม่ก็ได้นำเธอไปจ้างคนอื่นเลี้ยงเธอดื่มน้ำข้าวแทนน้ำนมเสมอต่อมาแม่ก็ได้นำมาให้ตากับยายของเธอเลี้ยงดูแทนส่วนแม่ของเธอก็นานๆจะมาเยี่ยมสักทีส่วนพ่อของเธอเธอไม่เคยพบหรือรู้จักแม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามของพ่อเลยนอกจากนี้ภรรยาของผมมีปัญหาที่แสนฉงนมาตลอดว่าทำไมน้ำหนักตัวของเธอถึงขึ้นอ้าวขึ้นเอาทั้งที่ก็ไม่ได้ทานอะไรมากมายจากเดิมน้ำหนัก58ทยานขึ้นไปสู่90กิโลและมีอัตราแนวโน้มว่าน้ำหนักจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากหนักตัวแล้วยังหนักใจอีกเพราะว่าเธอมีปัญหาเรื่องหัวเข่าตามมาปัญหาตัวหนักซึ่งทำให้เธอหนักใจอยู่ไม่น้อยเลยครับพ่อของผมเป็นคนดีใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นต่อมาปี2531พ่อก็ได้จากครอบครัวไปยังไม่มีวันกลับด้วยโรคหัวใจขณะที่ขับรถอยู่บนท้องถนนอาการของโรคหัวใจกำเริบกระทันหันท่านยังสิ้นลมแล้วก็ปล่อยยาพาหนะคู่ใจไปชนกับรถคันอื่นเสียชีวิตเมื่ออายุได้56ปีแม่ของผมปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนดีมากใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนพ่อครับแม่นะจ๊ะผมรักแม่และพ่อมากวันเกิดของผมทุกปีผมจะไปกราบ

แม่และพ่อขณะเป็นชาวต่างประเทศนะจ๊ะหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วผมก็ยังคงกราบเท้าแม่ทุกปีแม่และภรรยาของผมเข้ากันได้ดีแม่พูดคุยถูกคอกันมากกับภรรยาของผมแล้วภรรยามักจะชอบชวนแม่ของผมไปทำบุญด้วยกันซึ่งท่านก็ไม่เคยปฏิเสธครอบครัวของเราจึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากทุกวันนี้ผมมีความสุขมากที่สุดในโลกเพราะบ้านผมคือสวรรค์ครอบครัวผมเป็นครอบครัวธรรมกายผมพบแต่สิ่งดีๆผมมีความสุขมากกว่าแต่ก่อนมากครับภรรยาและผมก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยถึงผมจะไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่คนอื่นๆไม่มีก็คือผมมีพระธรรมกายภายในตัวสิ่งนี้แหละครับเป็นสุดยอดในชีวิตของผมคำถามการที่ผมเคยพาภรรยาคนแรกไปทำแท้งผมจะได้รับวิบากกรรมใดในชาติปัจจุบันและชาติต่อไปครับแล้วผมจะต้องทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ครับผมกับภรรยาเคยทำบุพกรรมอะไรร่วมกันมาเราถึงได้มาเจอกันที่ต่างประเทศแบบเจอปุ๊บรักปั๊บจนได้แต่งงานกันและบุพกรรมใดทำให้ผมกับภรรยาถึงไม่มีบุตรด้วยกันและเป็นเพราะเหตุใดที่ทำให้ผมเป็นหมันก่อนที่จะมาเจอกับเธอครับทำไมผมยังต้องไปเกิดในต่างประเทศและเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนานอกบุญญาเขตด้วยบุญอะไรจึงได้ผมไม่ศรัทธาในศาสนานั้นแต่พอไปเจอหลวงพ่อเจอวัดผมกลับรักและศรัทธามากพร้อมทั้งสามารถปฏิบัติธรรมได้ผลดีเห็นองค์พระที่ใสสว่างทำไมผมจึงรู้สึกผูกพันกับอยุธยามากผมเคยมาเกิดและใช้ชีวิตที่นี่หรือเปล่าวิญญาณนักรบโบราณเมื่อครั้งศรียายังมีไหมครับเขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ่อยครั้งที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวใส่รองเท้าขึ้นไปเหยียบและปีนป่ายขึ้นบนปีนป่ายขึ้นไปบนซากเจดีย์สถานวิหารและสถูปเก่าแก่โบราณการกระทำต่างๆเหล่านั้นจะเป็นบาปหรือเปล่าและเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรต่อซากเจดีย์สถานและโบสถ์วิหารตามโบราณสถานต่างๆครับในระหว่างที่ขับรถเข้าไปในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งเขาอยุธยาในค่ำคืนนั้นอยู่ดีๆทำไมไฟรถดับพลึบเป็นเพราะอำนาจวิญญาณอะไรแถวนั้นหรือเปล่าแล้วแต่เป็นทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นเหตุใดผมจึงได้รับพระกระดูกโบราณจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่อยุธยาเป็นจำนวนมากโดยท่านยกให้ทั้งไหเลยแล้วทำไมท่านยังบอกว่าผมมีบุญที่จะรักษาของนี้ไว้ได้การสร้างพระบรรจุกระดูกของคนโบราณจะได้อานิสงส์อย่างไรจะเหมือนกับการสร้างองค์พระประดิษฐานในมหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าครับทำไมชีวิตภรรยาจึงดูราวกับกรรมพระมีแม่กับมันไม่มีทั้งยังถูกทิ้งไปตั้งแต่แบเบาและเธอยังถูกคนเลี้ยงให้ดื่มน้ำข้าวแทนนมเสมอทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้วิบากกรรมดังกล่าวได้และพ่อของภรรยายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าภรรยาจะมีโอกาสได้เจอกับพ่อเธอไหมครับวิบากกรรมอะไรทำให้ภรรยามีน้ำหนักตัวมากทั้งทันติธาไม่เยอะภรรยาจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรคุณตาคุณยายท่านรักและเอ็นดูภรรยามากในอดีตเคยมีความผูกพันกันมาอย่างไรจึงทำให้ชาตินี้ภรรยาเป็นเหมือนลูกของท่านและภรรยาก็รักท่านทั้งสองมากตอนนี้ท่านทั้งสองเสียชีวิตแล้วท่านอยู่ที่ภพภูมิไหนทำไมคุณพ่อของผมจึงเป็นโรคหัวใจและเกิดอาการหัวใจกำเริบทำให้เสียชีวิตในระหว่างขับรถชีวิตหลังความตายของท่านเป็นอย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ที่ไหนมีข้อความฝากมาถึงผมไหมครับบุญอะไรทำให้ผมมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ขาดเนื้อนาบุญเลยและบุญที่ผมได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่งผลอย่างไรบ้างครับผมอยากทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวเยอรมันชวนเข้ามานั่งสมาธิกันเยอะๆผมควรทำอย่างไรดีครับเมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาผมภรรยาและคุณแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมครับผมเคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับครูไม่ใหญ่ไหมครับทำไมเสียงครูไม่ใหญ่ถึงได้ลึกซึ้งกินใจผมทั้งเพียงนี้เพราะเพียงแค่ได้ยินเสียงแม้จะ

0: ฟังไม่เข้าใจก็สามารถแต่ผมหักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้และผมได้เคยสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงปู่และคุณยายไหมครับทำไมผมจึงรู้สึกเคารพรักท่านมากหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าที่ลูกพาภรรยาคนแรกไปทำแท้งนั้นก็จะท้ายมีวิบากกรรมในปัจจุบันคือมีลูกยากและในชาติต่อไปก็จะทำให้มีโอกาสถูกทำแท้งได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะถูกทำแท้งน้อยชาติกว่าคนที่ทำแท้งจ้ะมีโอกาสนะจ๊ะจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญกุศลนั้นให้กับเด็กที่เราไปทำแท้งแล้วติดฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ให้ทำบ่อยๆนะก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะลูกกับภรรยาในปัจจุบันได้พบกันที่ต่างประเทศและได้แต่งงานกันทันทีนะเพราะในอดีตก็เคยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันมาได้สร้างบุญร่วมกันมาในนั้นชาตินี้เมื่อมาเจอกันก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกจ้ะไม่มีบุตรด้วยกันเพราะลูกทั้งสองเคยเกิดเป็นในสังคมเกษตรกรรมร่วมกันได้เป็นสามีภรรยากันได้ร่วมกันตอนสัตว์เพราะแม่มันแพร่พันธุ์วิบากกรรมนี้นำมาส่งผลจ้ะเหตุที่ลูกเป็นหมันก่อนมาเจอกับเธอเพราะกรรมตอนสัตว์ดังกล่าวนี่แหละจ้ะมาส่งผลลูกต้องไปเกิดตามประเทศในครอบครัวนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธามากนักแต่พอมาเจอหมู่คณะกลับรักและศรัทธาอีกทั้งมีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระใสๆด้วยเพราะในอดีตเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาแล้วก็ได้อธิษฐานแค่ขอให้ได้มีส่วนในการขยายธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วทุกแห่งและมักจะคุยกันในหมู่นักสร้างบารมีเสมอๆว่าไม่มีปัญหาว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนอย่างไรก็ตามในหรือนอกบุญญาเขตก็ตามเขาจะต้องมานับถือพุทธศาสนาและช่วยงานเผยแผ่จนได้นี่แหละในเวลาคุยกันเองในหมู่โดยเหตุนี้จึงไม่ได้อธิษฐานกำกับว่าให้เกิดเฉพาะในบุญญาเขตเท่านั้นจ้ะส่วนที่มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระใสๆก็เป็นผลบุญในอดีตที่เคยเข้าถึงเช่นนี้มาก่อนนำมาส่งผลจ้ะโลกรักและผูกพันกับอยุธยามากนั้นเพราะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอยุธยาตอนไปเที่ยวก็เลยเก็บเอามาคิดผูกไปเรื่องไปราวแต่ความเป็นจริงลูกก็ไม่เคยได้มาเกิดที่อยุธยานี่จ้ะวิญญาณของนักรบโบราณเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีอยู่เช่นเป็นกายสัมภเวสีบ้างเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านก็มีขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ทำเอาไว้ถ้ามีบุญมากหน่อยก็เป็นภูมิเทวาชั้นดีน้อยหน่อยก็ชั้นปานกลางอันนี้นายกับฉันธรรมดาหรือเป็นกายสัมภเวสีดังกล่าวจ้ะนักท่องเที่ยวใส่รองเท้าเหยียบย่ำปีนป่ายโบราณสถานสถูปวิหารนั่นก็จะเป็นบาปแล้วก็จะมีวิบากกรรมคล้ายๆกับพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลที่ถูกเอามีดกรีดฝ่าเท้าเพราะทำกรรมมาคล้ายๆอย่างนี้คือใส่รองเท้าในลานเจดีย์สถานจะเกิดในตระกูลต่ำจะรับอุบัติเหตุที่เท้าจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามเป็นต้นจ้าชาวพุทธดีจะต้องปฏิบัติต่อพระสถูปเจดีย์วิหารโบราณโดยย่อคือต้องช่วยกันดูแลปฏิสังขรณ์อีกทั้งต้องให้ความเคารพในพุทธสถานนั้นเช่นถอดรองเท้าไม่ทำให้สกปรกและต้องมาสวดมนต์ภาวนาเดินประทักษิณในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นต้นจ้าในระหว่างขับรถกับในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอยุธยาเวลาค่ำคืนอยู่ดีๆไฟรถกระดับแล้วบังเอิญถูกต้องจะมาพ้องกันอย่าเอาไปเรื่องเวลาเลยเป็นตุเป็นตะ

แต่ลูกได้รับพระกลุ่มโบราณจากพระภิกษุตามที่ท่านบอกนั้นเพราะท่านเกิดถูกชะตาและเอ็นดูที่เห็นตัวลูกเป็นชาวต่างประเทศแต่สนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นแหละจ้ะที่ท่านบอกว่าลูกมีบุญที่จะรักษาของนี้ได้นั้นเพราะท่านเห็นว่าลูกเป็นชาวต่างประเทศและสนใจในโบราณสถานโบราณวัตถุของอยุธยาและพระพุทธศาสนาท่านจะเกิดความรู้สึกเอ็นดูดังกล่าวจ้าการสร้างพระบรรจุกรุโบราณไว้จะมีอานิสงส์อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาและเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์เมื่อพังลงก็จะทำให้มีอานิสงส์นี้ย่อคือจะได้เกิดในบุญญาเขตและมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตนจะมีโภคะมากสมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นต้นคล้ายๆการสร้างพระธรรมกายประจำตัวเนี่ยแต่ถ้าสร้างเพื่อเป็นเครื่องกลางของขลังเนี่ยอานิสงส์ก็จะมีน้อยเพราะเป็นบุญปนความหลงจ้ะชีวิตภรรยาอรากับเด็กกำพร้าแม้มีแม่ก็เหมือนไม่มีท่านจะถูกทิ้งตั้งแต่แบบและถูกคนเลี้ยงใช้น้ำข้าวก็อร่อยดีเหมือนนะเลี้ยงแทนน้ำนมเสมอเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตสมัยเป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อหลายกับที่แล้วก็ได้ทำแบบพ่อน่ะคือทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ได้รับผิดชอบเป็นภาพในอดีตของภรรยาจ้ะจะแก้ไขก็ต้องให้อภัยทานอย่าไปคิดผูกโกรธบิดามารดาเลยเราต้องทำบุญทั้งบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านเถิดปฏิฐานจิตว่าจะไปเกิดในภพชาติต่อไปก็ขอให้ได้บุปการีที่ดีพ่อแม่ที่ดีที่คอยเลี้ยงดูส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นต้นจ้ะพ่อของภรรยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะจ๊ะให้ภรรยาอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ทำบุญว่าขอได้เจอคุณพ่อขอได้เจอคุณพ่อขอได้เจอคุณพ่ออย่างนี้บ่อยๆจ้ะภรรยามีน้ำหนักตัวเมื่อยาดังที่ไม่ค่อยจะได้ทานอะไรมากนักเพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเรียนเพื่อนที่อ้วนทำให้เขาอับอายอยู่บ่อยๆมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขการสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วที่บุญกุศลไปให้เพื่อนนั้นกล่าวบ่อยๆรวมทั้งอธิษฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะคุณตาคุณยายท่านรักภรรยามากเหมือนลูกของท่านอีท่านภรรยาก็รักท่านทั้งสองมากเช่นเดียวกันเพราะและดีเคยเป็นญาติกันมาและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาหลายชาติแล้วอีกทั้งเคยเกิดเป็นลูกท่านด้วยจ้ะตายแล้วคุณตาคุณยายก็ไปเกิดเป็นพม่าเทวาระดับกลางๆในหมู่บ้านพม่าเทวาแห่งหนึ่งแต่อยู่กันคนละบ้านจ้ะให้ทำบุญที่ส่วนกุศลมาให้ท่านบ่อยๆจ้ะคุณพ่อของลูกเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ในขณะที่ขับรถพระกรรมในอดีตเคยควบรถเทียมม้าให้มันวิ่งลากรถทั้งวันทั้งคืนจนมันขาดใจตายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้าอีกท่านก็หมดอายุไขด้วยจ้าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานเป็นเงินขออากาศเทวาได้จิตที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์จ้าท่านยังระลึกนึกถึงทุกคนในครอบครัวและมาเยี่ยมครอบครัวอยู่เป็นระยะ

ว่าให้ได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมาเมื่อพุทธันดรก่อนจ้ะจะมีอานิสงส์นิยอดคือจะได้บริวารสมบัติจะมีทิพยสมบัติมากมีวิมานสว่างสวัยเป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมากจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขเป็นต้นติดตัวไปจ้ะตัวลูกภรรยาและคุณแม่มาพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นกองเสบียงประเภททำเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอทั้งสามคนมีผลการปฏิบัติธรรมคือตัวลูกภรรยาและคุณแม่ได้ดวงใสๆและองค์พระใสๆเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้จ้าอีกท่านได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาแล้วก็สร้างกับมหาปูชนียาจารย์มาทุกท่านเลยจ้าอีกทั้งเคยสร้างบารมีกับครูไม่ใหญ่มาด้วยดังนั้นเมื่อมาเจอกันก็เกิดกุศลศรัทธาแม้ไม่รู้เรื่องที่ครูไม่ใหญ่พูดจะไม่เหตุให้หักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดปฏิสิทธิบุหรี่วงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้ปรัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่196จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยฉันน่ะจะให้พระมารดาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงให้แม่นันทาเทวีของฉันน่ะเป็นลำดับที่สองต่อจากนั้นฉันก็จะให้น้องชายติขินมนตรีให้ธนูเสกและปุโรหิตเกวัฏตามลำดับแล้วคนสุดท้ายล่ะคือมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงปฏิเสธว่าหามิได้พระแม่เจ้าถึงตอนนั้นน่ะฉันก็จะกระโดดเข้าปากของผีเสื้อน้ำนั่นเองโดยจะไม่ยอมให้มโหสถของฉันน่ะต้องถูกเคี้ยวกินเป็นอันขาดพระแม่เพรีได้ฟังพระดำ

ตรัสนั้นก็รู้ว่าเท้าเธอน่ะทรงมีความรักท่านมหาบัณฑิตเสียยิ่งกว่าตนจึงกราบทูลขอประทานพระราชวโรกาสให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งหมดได้มาประชุมพร้อมกันเมื่อนั้นอัตมภาพก็จะทูลถามมหาบพิตรเช่นเดียวกับที่ได้ทูลถามแล้วเมื่อสักครู่ขอให้มหาบพิตรตรัสตอบพร้อมด้วยทรงอธิบายเหตุผลให้กระจ่างมหาชนทั้งหลายน่ะก็ย่อมเห็นประจักษ์ในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตอย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าก็อย่าได้รอช้าอยู่เลยจงเร่งดำเนินการตามที่เห็นสมควรเถอะเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระแม่เพรีจึงถือโอกาสทูลถามปัญหานั้นทันทีพระเจ้าจุลนีทรงมีพระดำรัสตอบดังที่ได้ตรัสแล้วทุกประการฝ่ายพระแม่เพรีต้องการจะทราบเหตุผลที่เท้าเธอทรงตัดสินพระทัยทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรกจึงได้ทูลถามว่าเหตุไฉนมหาบพิตรจึงตรัสว่าจะทรงมอบพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินก่อนใครๆขอมหาบพิตรจงตรัสตอบให้กระจ่างเถอะเหตุที่พระแม่เพรีทูลถามเช่นนั้นก็ด้วยปรารถนาจะให้พระเจ้าจุลนีทรงพระอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีตขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์มีเรื่องราวที่น่าสนใจซึ่งจะนำมาเล่าดังต่อไปนี้พระราชบิดาของพระเจ้าจุลนีทรงพระนามว่ามหาจุลนีท้าวเธอทรงอภิเษกพระนางสลากเทวีเป็นพระมเหสีต่อมาพระนางสลากเทวีทรงล่อเป็นชู้กับฉัพพิพรามซึ่งเป็นอำมาตย์ชั้นผู้ใหญ่ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระราชาจึงได้ปลงพระชนพระเจ้ามหาจุลนีแล้วยกราชสมบัติทั้งหมดให้ฉัพพิพรามตั้งแต่พระเจ้าจุลนียังทรงพระเยาว์วันหนึ่งจุลนีราชกุมารทูลกับพระมารดาว่าเสด็จแม่หม่อมฉันน่ะหิวเหลือเกินพระมารดาจึงได้ส่งขนมและน้ำอ้อยให้แก่พระกุมารเสวยขณะนั้นน่ะหมู่แมลงวันได้กลิ่นน้ำอ้อยก็พากันบินมาตอมพระกุมารจุลนีราชกุมารทรงดำริว่าเราจะเคี้ยวกินขนมนี้โดยไม่ให้มีแมลงวันครั้นแล้วจึงทรงเลี่ยงไปหน่อยนึงแล้วหยดน้ำอ้อยลงสู่พื้นพร้อมกับค่อยๆไล่แมลงที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่แมลงวันเหล่านั้นแทนที่จะรุมตอมพระกุมารก็พากันไปรุมตอมน้ำอ้อยที่พื้นแทนพระราชกุมารจึงได้เสวยขนมอย่างสบายพระทัยครั้นทรงอิ่มแล้วก็ทรงล้างพระหัตถ์ทั้งสองบ้วนพระโอษฐ์แล้วเสด็จหลีกไปฉัพพิพรามเห็นดังนั้นจึงคิดว่าพระกุมารนี้เนี่ยช่างฉลาดนักหากเจริญวัยแล้วเนี่ยคงจะแย่งชิงราชสมบัติของเราเป็นแน่เอาเถอะเราจะฆ่ากุมารนี้ให้ตายเสียในเร็ววันเพื่อกระจัดเสี้ยนน้ำให้สิ้นซากว่าแล้วฉัพพิพรามจึงได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระนางสลากเทวีธรรมดาว่าบุตรที่คลอดจากอุทธรย่อมเป็นที่รักของ

มารดาดุจดังแก้วตาดวงใจมารดาย่อมจะคอยดูแลปกป้องบุตรจากผองภัยทั้งหลายด้วยไม่ปรารถนาให้ภัยเหล่านั้นทำอันตรายบุตรของตนได้แม้เพียงปลายเส้นขนฉันใดพระนางสลากเทวีก็เช่นกันทรงรักและห่วงใยพระจุลนีราชกุมารยิ่งนักแต่ในขณะเดียวกันพระนางก็ไม่ปรารถนาจะขัดใจฉัพพิพรามจึงตรัสว่าหากนั่นน่ะเป็นความประสงค์ของท่านเราก็ยินดีอย่าว่าแต่กุมารนี้เลยแม้พระสวามีของเราน่ะเราก็ได้เคยปลงพระชนมาแล้วเพราะอะไรกันเล่าหากมิใช่ความรักที่เรามีต่อท่านฉัพพิพรามถูกพระนางตรัสเอาใจเช่นนั้นก็โล่งใจสำคัญผิดคิดว่าพระนางทรงเห็นพ้องเช่นเดียวกับตนพระนางสลากเทวีทรงหาอุบายลวงฉัพพิพรามได้แล้วก็ได้เรียกพ่อครัวซึ่งเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาเข้าเฝ้ารับสั่งว่าจุลนีกุมารลูกของเรากับธนูเสกลูกของเจ้าต่างก็เกิดวันเดียวกันโตมาด้วยกันทั้งยังเป็นสหายรักกันอีกด้วยอนิจจาบัดนี้น่ะฉัพพิพรามไม่ปรารถนาจะเห็นลูกของเรามีชีวิตอยู่อีกต่อไปเว้นเจ้าแล้วนะเราเองยังมองไม่เห็นใครที่จะช่วยจุลนีกุมารได้ขอเจ้าจงช่วยชีวิตลูกของเราด้วยเถิดด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระนางพ่อครัวจึงทูลให้พระนางทรงสบายพระทัยว่าข้าแต่พระเทวีพระองค์อย่าได้ตรัสเช่นนั้นเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์น่ะพร้อมเสมอที่จะสละชีวิตเพื่อพระนางพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำสิ่งใดเนี่ยก็โปรดบอกมาเถิดพระนางตรัสขอบใจแล้วรับสั่งว่านับแต่นี้ไปเราจะฝากลูกจุลนีให้เล่นอยู่ในเรือนของเจ้าทุกวันเมื่อถึงเวลานอนเจ้าก็จงพาเด็กทั้งสองน่ะนอนด้วยกันกับเจ้าซะในห้องเครื่องนั่นแหละเมื่อเห็นว่าลูกของเราคุ้นเคยอยู่ในเรือนของเจ้าโดยที่ไม่มีใครสงสัยแล้วเนี่ยเจ้าก็จงวางกระดูกแพะไว้บนที่นอนแล้วพอตกดึกน่ะก็จงจุดไฟเผาห้องเครื่องซะจากนั้นเจ้าจงรีบพากุมารทั้งสองน่ะหนีออกไปนอกแคว้นอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดและหากมีใครถามน่ะเจ้าก็อย่าได้บอกว่าจุลนีกุมารน่ะเป็นองค์รัชทายาทแห่งปัญจาลนครฝ่ายพ่อครัวผู้พักดีรับคำสั่งนั้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการตามอุบายของพระนางทันทีและแล้วแผนการทั้งหมดก็เป็นไปตามที่คาดหมายภายหลังเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นในห้องเครื่องพระนางสลากเทวีก็ได้นำกระดูกที่พบในห้องเครื่องมาแสดงแก่ฉัพพิพรามตรัสว่าบัดนี้น่ะท่านสมปรารถนาในทุกสิ่งแล้วจุลนีกุมารน่ะถูกไฟคลอกตายในห้องครัวพร้อมกับพ่อครัวและลูกชายของพ่อครัวนี่อย่างไรล่ะกระดูกของจุลนีกุมารน่ะตรัสดังนี้แล้วก็ให้คนนำกระดูกนั้นไปทิ้งซะฉัพพิพรามเห็นดังนั้นก็ยิ่งล่าเริงยินดีโดยหารู้ไม่ว่า
นั่นเป็นเพียงกระดูกแพะเท่านั้นมิใช่อัฐิของจุลนีกุมารตามที่ตนเข้าใจเออดีละนับแต่นี้ไปเราทั้งสองจะได้ครองปัญจาลนครอย่างเป็นสุขสักทีโดยไม่มีสิ่งใดต้องระแวงอีกจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหากไม่ได้พระราชมารดาสลากเทวีทรงปลดเปลื้องพระกุมารให้รอดพ้นจากมรณภัยพระจุลนีราชกุมารก็คงถูกฉับพิพรามปลงพระชนเสร็จแล้วตั้งแต่คราวนั้นทีเดียวเพราะเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงทูลถามพระองค์ว่าควรแล้วหรือที่พระองค์จะประทานพระราชมารดาผู้ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงแก่ผีเสื้อน้ำส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะตรัสตอบเหตุผลอย่างไรที่ต้องทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรกโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สัปปะริวาลังกาทิยะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานยะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าความจริงในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรก็ไม่เป็นแก่นสารของชีวิตเลยสิ่งที่สำคัญคือการฝึกจิตให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้เขาถึงธรรมภายในดูชีวิตของชาวโลกทั่วไปตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญและบาปเท่านั้นทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแก่นสารของชีวิตอยู่ที่ใจหยุดใจนิ่งใจที่ดิ่งเข้าไปสู่ภายในไปพบสรณะภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายจัดโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้กับนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่16จำนวน862นายได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจจำนวน135คนเข้ารับการบรรพชาณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะได้มีพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดภาวนาเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีธีทวัฒน์ธุรกิจผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1เป็นประธานในพิธีโดยภายในงานพันตำรวจเอกภาคินนิธิพัฒนะผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ขึ้นกล่าวรายงานโครงการก่อนที่ประธานในพิธีจะได้กล่าวเปิดงานซึ่งตามรายงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อไว้ดังนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งยังมุ่งพัฒนาจิตใจให้มีสติสมาธิความอดทนความรับผิดชอบและความเสียสละรวมทั้งปลูกฝังอุดมการตำรวจด้านจิตสำนึกในการบริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมมีเมตตาธรรมยิ่งมีสติมีความยับยั้งชั่งใจยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปดังนั้นการเป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่นมิได้เกิดจากเครื่องแบบแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากคุณธรรมในจิตใจและความประพฤติที่ประชาชนสัมผัสได้ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกนายต่างรับฟังด้วยความตั้งใจค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทสรุปได้ว่า
การสร้างนิสัยที่ดีมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้เพราะนิสัยเป็นตัวกำกับความรู้และความประพฤติโดยมนุษย์มีภารกิจหลักสี่ด้านได้แก่งานสุขภาพงานมิตรภาพงานอาชีพและงานกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาดการได้หมั่นฝึกสมาธิและรักษาใจให้ใสสะอาดอยู่เสมอนั้นจะช่วยให้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตและนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนและประเทศชาติได้ทั้งนี้ตลอดโครงการนักเรียนนายสิบทุกนายได้รับการอบรมเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาควบคู่ไปกับการ

0: มีผลการปฏิบัติที่ดีและมีหลายท่านที่อยากจะบวชเพื่อศึกษาธรรมะและทดแทนพระคุณบิดามารดาค่ะสำหรับโครงการอบรมศีลธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16จัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง22กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันงดงามทางพระพุทธศาสนาให้เป็นกำลังสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต
1: สืบเนื่องจากงานบุญ22เมษายนในปีที่แล้ว2568งานบุญที่เราได้นิมนต์คณะสงฆ์ 40,000 กว่าวัดมาจากทั่วประเทศทั่วโลกและสาธุชนมากันมากมายทำให้การจราจรค่อนข้างจะติดขัดและมีปัญหาในปีนี้พ.ศ. 2569ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1นำนักเรียนนาย10มาช่วยงานจำนวน600นายในวันที่22เมษายนปี2569ซึ่งทำให้การจราจรในงานบุญ22เมษายนในปีนี้ต้องบอกว่าดีมากๆทำให้คณะสงฆ์และญาติโยมที่มาร่วมงานปลื้มใจปิติใจแล้วก็สะดวกเดินทางกลับได้อย่างรวดเร็วและก็สืบเนื่องจากทั้งเองจึงทำให้มีการอบรมนักเรียนใน10ที่กำลังอบรมอยู่ทั้งรุ่นที่จะเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของท่านผู้การแก่นท่านผู้การก็คือพลตำรวจตรีธีรกิตวัฒน์ท่านใดตั้งใจว่าอยากให้ตำรวจซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมาธิมีศีลธรรมที่ดีงามจะได้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนจึงได้เกิดโครงการต่อเนื่องหลังจากงานบุญ22พรรษาที่ผ่านมาซึ่งชุดนี้เองเนี่ยเขาจะประจำการเป็นบรรจุเป็นตำรวจในวันที่1ตุลาคมนี้ก่อนจะจบการอบรมทางท่านผู้การแก่นจึงให้มีการปฏิบัติธรรมมีทั้งการบวชเป็นสามเณร135รูปและมีการถือศีล8อีกจำนวน600กว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเนื่องจากว่านักเรียนใน10เหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่จะคอยดูแลพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับพี่น้องของไทยกับประชาชนทั้งหลายแล้วเขาเองก็จะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมที่ทำให้สิ่งต่างๆก็จะเกิดความดีงามเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวเขาเองจนทั้งถึงสังคมรอบข้าง
2: การนำนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่16มาปฏิบัติธรรมณวัดธรรมกายในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากข้ารานักเรียนใน10ตำรวจเมื่อจบไปเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีทั้งคุณธรรมมีวินัยมีธรรมะประจำใจเพื่อในการบ่มเพาะเพื่อไปเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างมีคุณภาพนะครับการเป็นตำรวจนะครับการใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับจะต้องมีคุณธรรมศีลธรรมกับกฎหมายนะครับการบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ดีมีระเบียบวินัยที่ดีก็เกิดจากการอบรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยครับก็ได้รับความเมตตาจากวัดธรรมกายที่ได้ดูแลอย่างดียิ่งนะครับนักเรียนทุกคนมีความอยู่ดีมีสุขและทุกอย่างได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์ต่างๆอย่างดียิ่งมากเลยครับ
3: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือในการนั่งสมาธิของทุกๆคนพระอาจารย์ได้แนะนำเรื่องการนั่งสมาธิครับเรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รู้ครับว่าการนั่งสมาธิไม่ต้องจำเป็นต้องนั่งหลังตรงพระอาจารย์แนะนำว่าให้เราสบายที่สุดแล้วเราจะมีสมาธิที่สุดครับเราสามารถเอาความคิดต่างๆออกไปได้ครับทำให้เราใจเย็นสตินิ่งมีสติตลอดเวลาครับในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในอาชีพการงานตำรวจเราพกปืนเป็นอาชีพอยู่แล้วครับการนั่งสมาธิทำให้เราใจเย็นทำให้เราใช้สมาธิใช้สติปัญญาควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ครับพระอาจารย์ท่านแนะนำต่างๆในการนั่งสมาธิดีมากครับมันทำให้ผมรักการนั่งสมาธิได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะครูพระสอนศีลธรรมวัดพระธรรมกายได้เดินหน้าขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหรือค่ายพุทธบุตรณโรงเรียนเทศบาล

อันท่าโขลงหนึ่งเพื่อบ่มเพาะจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมค่ะเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครูพระสอศิลธรรมวัดพระธรรมกายได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่พระวิทยากรในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของดร.กิตติมาปี่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงหนึ่งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์โดยได้นิมนต์ครูพระสอนศิลธรรมวัดพระธรรมกายมาดำเนินกิจกรรมในฐานะพระวิทยากรเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิและปัญญาควบคู่กับการเรียนรู้หลักความดีสากล5ประการได้แก่ความสะอาดเป็นระเบียบสุขภาพแข็งแรงตรงต่อเวลาและมีสมาธิรวมถึงการเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตผ่านหลักความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยนอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านคุณธรรม

ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อร่วมการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนเติบโตเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีบรรยากาศภาพการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ค่ะจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งบรรยากาศการอบรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักเพราะทุกท่านต่างทราบดีว่าโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดนับเป็นบุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศการอบรมพร้อมๆกันค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้จัดอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาพิธีพร้อมขัดเกลาจิตใจตามหลักพุทธธรรมนอกจากนี้ยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พุทธบริษัทในพื้นที่ในฐานะผู้แทนแห่งศรัทธาที่จะร่วมนำผ้ากฐินไปทอดถวายณวัดวาอารามทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีกฐินทานอันทรงคุณค่าและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วยังจัดขึ้นเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรวมดวงใจของชาวพุทธในการสร้างบารมีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ในครั้งนี้ให้สำเร็จค่ะส่วนบรรยากาศการอบรมโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดรุ่นที่2ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็มีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์เข้าร่วมอบรมอย่างคึกคักค่ะเพื่อรับความรู้และขั้นตอนของศาสนาพิธีเตรียมความพร้อมเป็นตัวแทนสายบุญนำผ้ากฐินไปทอดถวายยังวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศรวมกว่า 30,000 แห่งซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกตนตามหลักพุทธธรรมการดูแลบำรุงศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและการสืบสานประเพณีการทอดกฐิน

เจนมากขึ้นซึ่งอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วทุกท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละเวลาและมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันทำโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดให้สำเร็จเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนประเทศเยอรมนีได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมณร้านนวดโพทองเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะคณะสงฆ์จากวัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนได้รับนิมนต์จากกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิร์ดพร้อมครอบครัวเพื่อจัดกิจกรรมทำบุญที่ร้านนวดโพทองเนื่องในช่วง

ด้วยการร่วมกันตักบาตรและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณาบริงเคิดพร้อมหมู่ญาติเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจัดตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาสั่งสมร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทางได้ให้โอวาทธรรมในการประคองสติและการนำอนุภาพแห่งบุญไปเป็นพลังใจในการใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพในต่างแดนส่วนในช่วงท้ายเจ้าของบ้านได้กล่าวขอบคุณเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่แห่งความประทับใจเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายยารักษาโรคเพื่อเสริมสุขภาพของคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนค่ะพร้อมทางให้สาธุชนได้ร่วมการสั่งสมบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมาแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวราพรกัลยาณมิตรปฏิชาญกัลยาณมิตรไอรินกัลยาณมิตรแพทริกแสงเพชรพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัลยาณมิตรทิติมากัลยาณมิตรไมเคิลกัลยาณมิตรอาร์เดนและไอวี่ทาลาสกาพร้อมด้วยกัลยาณมิตรพัทรพรยังสิริส่วนพิธีถวายกองบุญภัตตาหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนัลด์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระมหาปิยะปิยวาจโกในหัวข้อเรื่องเทวดายังต้องหาบุญซึ่งเป็นเรื่องราวจากพระไตรปิฎกตอนที่พระมหากัสสปะเถระออกจากนิโรธสมาบัติ7วันท่านตั้งใจจะไปบิณฑบาตรับทานจากคนยากจนเข็นใจเพื่อเปิดโอกาสให้คนจนได้ทำบุญใหญ่กลายเป็นเศรษฐีแต่ท้าวสักกะและนางสุชาดาปลอมตัวเป็นสองตายายมาดักรอตักบาตรตัดหน้ามนุษย์เพราะอยากได้บุญจากการถวายทานแด่พระอรหันต์ผู้เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีทิพยสมบัติมากมายยังต้องลงทุนแปลงกายลงมาแย่งบุญมนุษย์เพราะบุญเก่าก็มีวันหมดและสวรรค์ไม่ใช่สถานที่สั่งสมบุญใหม่ได้ง่ายเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์ที่มีโอกาสทำบุญจึงไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นสัปปายะค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5

และพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรันดร์อนันตชัยโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริเป็นประธานจุดเทียนใจในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศนพลและกัลยาณมิตรนิชาการตั้งทวีกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติทั้งยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกซึ่งได้นำประมวลภาพงานบุญครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียมาให้สมาชิกได้รับชมและได้พูดถึงการเผยแผ่วิชาธรรมกายการริเริ่มคลาสสมาธิที่มีชาวท้องถิ่นมาเข้าร่วมและเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันจนมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยได้เปิดคลาสเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างแดนรวมถึงชาวท้องถิ่นที่สนใจโดยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดมหาสารคามอันดับ3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดนครราชสีมาอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ7จังหวัดบึงกาฬอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในต่างประเทศอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับ2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับ4วัดภาวนานางาโนอันดับ5วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับ6วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับ7วัดพุทธนอตไรเวสฟาเลนอันดับ8วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับ9วัดพระธรรมกายออสเตรเลียและอันดับ10วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbouterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพ
พุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าเอกรัตตังทุกขังวัสติเวริสุอยู่ในหมู่ศัตรูแม้คืนเดียวก็เป็นทุกข์สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอแสดงความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากเพราะว่านักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผ่านโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ควรทำอย่างไรและสิ่งที่เราควรศึกษาควรเรียนรู้คือการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือที่สุดแห่งธรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไปศึกษาเรียนรู้ที่ไหนได้นะต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเพราะฉะนั้นนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากในเมื่อ

0: เรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญมากก็ให้เราได้ตั้งใจเข้าโรงเรียนสม่ำเสมอหมั่นทบทวนโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่และเอานำธรรมะเหล่านั้นมาฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตเพื่อมีเป้าหมายชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีวันนี้น้องพี่ก็มีโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ทบทวนโอวาทดีๆของคุณครูไม่ใหญ่ในหัวข้อเรื่องเสียงธรรมสถานฟ้าภารกิจสะเทือนโลกส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
2: สา
1: แล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นโดยดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าเรามาว่าคาถาโรยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: ศูนย์เจ็ดสองแมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะคือคาถาส่วนถีจ้ะ
1: ศูนย์เจ็ดสองให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้ะทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

นี้เรามาฟังจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกแล้วหลวงพ่อสุดหัวใจตอนเสียงธรรมสถานฟ้าภารกิจสะเทือนโลกเปิดรายการด้วยเพลงมาสำนักอุปถัมภ์

0: หนใครอยู่สำนักอุปทานบ้างจ๊ะโอ้โหยกกันทั้งห้องเลยกราบกราบหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับกระผมพระครูสุคนคุณวิเทศสมใจสุขันโทไอ้รู้จักไหม
1: รู้จัก
0: ท่านอยู่ที่ไหน
1: อยู่สุขัน
0: ไม่ได้อยู่จาการ์ตาเหรอ
1: มาเพื่อการนี้ครับ
0: มาฟัง
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหร
1: อบินมาเลยคร
0: ับ
1: อ๋อเ
0: จ้าวาดวัดพุทธจาการ์ตา
1: จ
0: ้าเอ๋แล้วพูดภาษาจาการ์ตาได้ไหมเนี่ย
2: ได้คร
0: ับ เอาลองทักทายหน่อยเนี่ยเอาหน่อย
2: สลามะสมัวอานักหลวงพ
1: ่อ
2: ก็สวัสดีลูกๆหลวงพ่อทุกคน
0: เอาว่าเลย
3: ไม่ใช่คนอินโดครับ
0: โอ้โห
1: ได้แค่สารมาให้เรา
0: โอ้โหเอ๊ะจะว่าพระพุทธเจ้าก็ตามมาได้เลยเนี่ยท่านธรรมชาติอาจารย์ทูตไทยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2: ครับผม
0: แล้วใครดูแลตรงนั้น
2: โอ้ห้าองค์เลยครับทำหน้าที่แทนทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ผมเลยครับ
0: โอ้เดี๋ยวข้างหลังอาจจะยังไม่เห็นนะนี่พระครูสุคนคุณวิเทศนี่เด้อทำไมปีนี้ผมบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วพ่อครับผมเกิดที่บ้านคุณแม
1: ่บ้านคุณแม่ถูกแล้วคร
0: ับ ถูกเนี่ยริมแม่น้ำลพบุรีแต่แม่น้ำลพบุรีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ใช่ครับ
0: ด้วยลืมตาดูโลกได้เพียง7วันโอ้ครบ7วันผมก็ย้ายสัมโนชีวิตมาอยู่บ้านคุณพ่อเกิดที่บ้านคุณแม่แล้วยายอยู่บ้านคุณพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ริมคลองที่
1: แสบ
0: ไม่ใช่แสบธรรมดา
1: แสบ
0: ถ้า2แสบ3แสบก็ไม่เท่าไหร่นี่ถึง
1: แส
0: นนี่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนี่นะเจ้าผมเติบโตมาในครอบครัวทำมาหากินกับพืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนี่จ้ะ
1: ข้าว
0: ทำไมรู้อ่ะ
1: ก็ต้องมีข้าวต้นกลับนะครับ
0: มีข้าวต้นกลับ
1: ใช
0: ่เกิดมานี่นี่จะดูแลข้าวต้นกลับนี่นะที่ขยับมาในปัจจุบันนี
1: ้
0: นี่จ้ะมีพี่น้องรวมกันนับไปนับมาได้8คนนี่และเสมอกันด้วยชาย4
1: หญ
0: ิ
1: ง
0: 4เสมอกันแล้วก็โชคชะตาจะจัดตำแหน่งสำคัญให้ผมคือให้ผมเป็นพี่ชายคนโตของบ้านนี่จ้ะนี่เลยมาเกิดก่อนนี่เนาะสมัยนั้นตำแหน่งนี้ไม่ได้มีไว้โกโก้หนึ่งแต่หมายถึงว่างานใหญ่ในบ้านต้องมาถึงผมก่อนเสมอสุดยอดนี
1: ่
0: นี่นะใครเกิดก่อนก็ต้องเจอก่อน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่อายุเพียง12ปีหน้าที่ประจำของผมนะอายุ12นะจ๊ะคือทำอาหารเลี้ยงน้องวันละ3มื้อเมื่ออายุ12 พราะนั้นเนี่ยเป็นพ่อครัวชั้นหนึ่ง
1: ช
0: ั้
1: นหน
0: ึ่
1: ง
0: ตั้งแต่ตอนนั้นเลย
1: อ๋อ
0: นี่จ้ะ
1: คร
0: ับ อาหารที่ทำให้แต่น้องอย่างเดียว
1: คร
0: ับ เพราะไงผมก็ไม่เอาหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นี่นะเลี้ยงน้องอยู่เนาะวันละ3มื้
1: อ
0: แม้แต่แรกจะทำอาหารไม่เป็นนี่นะดูหัวใจที่รักน้องๆเนาะแต่จะรอให้เป็นก่อนก็คงไม่ได
1: ้
0: โอ้โหมีความคิดขนาดนั้นเลิฟน้องมากนะเพราะน้องๆ นั่งท้องร้องรออยู่แล้วนี่ก่อนหนึ่งผมจึงต้องหัดก่อไฟก่อนนี่นะทำไงไฟจะติดเพื่อหุงข้าวหุงข้าวเสร็จแล้วนี่ก็จะต้องทำกับข้
1: า
0: วตั้งแต่อายุ12นึกถึงภาพอายุ12หุงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวคงอร่อยที่สุดเลยนี่ไงแถมผมทำอร่อยด้วยครับอ้าวที่ผมบอกผมทำอร่อยหลักฐานก็คือน้องๆกินกันหมดจานเลย
1: โ
0: อ้เกลี้ยงทุกมื้
1: ออ
0: ร่อยไหม
1: อร่อย
0: อย่างนี้เรียกว่าอร่อย

0: ก็ต้องทำให้มันเป็นให้ได
1: ้
0: เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราทำไม่เป็นแล้วเราไม่ทำเราก็อดกินข้าวนี่เนาะแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยคุ้นกับข้าวมาตั้งแต่ทั้งบ้านคุ้นกันมากเลยคือทั้งครอบครัวเนี่ยจะทำนาปลูกข้าวรายได้จากนาปีละครั้งเนี่ยยังไม่พอเลี้ยงลูกทั้ง8คนโยมแม่จึงยอมตรากตรำแบ่งที่นา5-6ไร่มาปลูกดอกบัวขายทั้งปลูกข้าวแล้วปลูกดอกบัวด้วยเพื่อหารายได้เพิ่มแม้โยมแม่จะไม่ได้เรียนสูงแต่ว่าท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อส่งลูกทั้ง8คนให้ได้เรียนนี่ดูหัวใจของแม่หัวใจที่สูงสุดที่รักลูกมากเลยจ้ะหนึ่งในอนาคตที่ท่านปลูกไว้ด้วย2 มือนั้นก็คือผมในวันนี
1: ้
0: 1 ใน 8นั้นดูสิดูภาพผมในวันนั้นว่าจะหล่อเหมือนวันนี้ไหมนี่จ้ะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: นี่

ผมยังเคยออกไปเห็นโลกว่างกับคุณลุงประเสริฐซึ่งค้าขายโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำลพบุรีเรือลำเดียวที่เป็นทั้งพาหนะเป็นทั้งร้านค้าและเป็นบ้านพักอาศัย

0: ได้ใช้ชีวิตอยู่กลางสายน้ำด้วยความสุขมากเพราะกลางวันได้ชมธรรมชาติสองฝั่งเออโอ้เห็นต้นหมากแก้วไม้นี่เนาะผู้คนแรงต่างชมธรรมชาติสองฝั่งตกค่ำก็ฟังเสียงน้ำมันเป็นไงไม่ทราบในตอนกลางคืนเนาะเสียงน้ำเหมือนกลางวันไหม
1: เสียงน้ำมันก็เหมือนกันคร
0: ับ เหมือนแต่นี่ฟังเสียงน้ำคล้ายแสงดาวโอ้โรแมนติกติกเลยโรแมนติกติกเลยชีวิตสร้างโรแมนติกติกอย่างนี้ครับโอ้สวรรค์ในเรือนแพ

0: ชะลินร้องเลยเนี่ยนอกจากช่วยงานที่บ้านแล้วอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมเดินจนคุ้นเท้าคือเส้นทางไปวัดครับผมจะนำอาหารที่ทำด้วยมือตัวเองที่แสนอร่อยใส่ปิ่นโตเดินไปถวายพระที่วัดบำเพ็ญเหนือมีชื่อวัดนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับเป็นวัดโบราณพี่น้องสร้างครับแบ่งกันเป็นสองฝั่งไม่สามารถคีกันพี่อยู่ฝั่งเหนือน้องอยู่ฝั่งใต้เลยเรียกว่าวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบำเพ็ญใต
0: ้โอ้มีทั้งวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบำเพ็ญใต้สุดยอดแต่ผมรักและศรัทธาพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งปี2515ผมก็เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงดังโด่งดังว่ามีนิสิตหน้าตาล้อหล่อมากที่สุดนี่จะมหาลัยนี้จะมีคนล้อหล่อมากที่สุดนั่นคือมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเป็นนิสิตนนทรีรุ่น KU32คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเกษตรครับที่นี่เองผมได้พบรุ่นพี่ชมรมพุทธนักสร้างบารมียุคแรกๆคือพี่กจรเทพวัชระการุณและพี่วิชามัคควิบูลอยู่ไหน
1: เรียกมาเรียกมาเลยครับ
0: เอาไปอยู่ที่เดียวกันเลยเหรออ้าวเอาไม่ได้อยู่ในห้องเหรอพี่ทั้งสองไม่ได้หล่อเฉพาะหน้าตาแต่ยังหล่อด้วยศีลธรรมอีกด้วยครับทั้งถือศีล8ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนมรณะสมาธิอย่างจริงจังเลยครับนี่จริงจังจริงใจ
2: จริงจริง
0: นี่พี่กระจรนี่ผมครับนี่พี่วิชาปฏิบัติธรรมณดอยสุเทพเชียงใหม่2529จากลมหาลัยผู้สู่เส้นทางวาสกนักสร้างบารมีหล่อทั้งหน้าตาและหล่อทั้งศีลธรรมโอ้เหมือนมีสมบัติหมูอยู่ด้วยนะใครใครอะใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ป่ะจ๊ะ
1: รวมจำยุทธ์ทั้งหมดเลยครับเนี่ยหลวงพ่อจำยุทธ์เขา

0: หลวงพี่กระจายกรุณาจารย์โรกับดุสิตบุรี17เมษายน2534ขนานแล้วสิและหลวงพี่อะไรมหาวิชาเหรอ
1: ครับผม
0: ที่พิเชลก็กลับดุสิตบุรีเหมือนกัน
1: คร
0: ับ16กุมภาพันธ์58อ๋อเหรอไปแล้วเหรอบทโครงจากก้นบึ้งหัวใจประพันธ์โดยเทพบุตรขจรกรุณาจารโรส่งมาแต่ไกลเลยส่งมาจากดุสิตบุรีเลยดุจประกาศิตเทพไทยเทวาธรรมธาตุส่งให้มาเกิดไซให้มาร่วมชีวากรรมศึกโลกสงบแล้วจึงได้กลับบ้านนิพพานเกษมอันไม่กลับไปก่อนนะเนี่ยจากนั้นผมก็ได้รับการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่2โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวในการอบรมธรรมะและฝึกสมาธิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีหลวงพี่ทิตะสุโธคอยดูแลด้านศีลจารวัดอย่างเคร่งครัดให้สมาทานศีล8ตลอดโครงการครับนี่โอ้ปี2516เนาะอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่2ฝึกตนอย่างเข้มข้นทั้งศีลสมาธิและความมีวินัยเนี่ยนี่จ้าสาธุจ้าการอบรมครั้งนั้นทำให้ผมได้พบทั้งครูบาอาจารย์บุคคลและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเมื่อศรัทธามั่นคงยิ่งขึ้นผมจึงได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งประธานชมรมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงปี2518ถึง2519ครับนี่ประธานชมรมเนาะอดีตบริเวณจบพวกเราจึงรวมตัวกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่ว่าบ้านเอื้อเฟื
1: ้อ
0: ยังอยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วครับจับตัวบ้านอยู่ครับแต่ทั้งหมดไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่อยู่เนาะ
1: ครับ
0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์พวกเราต่างแยกย้ายออกไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์ก็พร้อมใจกันมาช่วยงานวัด
1: สาธ
0: ุถือศีล8ทั้งบ้านสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิร่วมกัน
1: สาธุ
0: เพื่อรักษาเส้นทางการสร้างบารมีให้ต่อเนื่องครับ
1: สาธ
0: ุในช่วงเวลานั้นหรือปีพ.ศ. 2519อำเภอคลองหลวงจะเป็นพื้นที่ห่างไกลการสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้แต่บ้านเอื้อเฟื้อมีโทรศัพท์ผมจึงได้รับหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ไปบ้านหลังนี้กลายเป็นสะพานสายใหญ่แก้วเชื่อมหลวงพ่อกับคณะเจ้าภาพหลายจังหวัดเป็นศูนย์รวมพลังใจส่งต่อข่าวสารงานบุญจากใจถึงใจที่ทรงประสิทธิภาพไปทั่วไทยได้กว้างไกลที่สุดในยุคนั้นครับพ.ศ. 2519ผมก็รับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โหอยู่ BOI แล้วเนาะวันธรรมดาทำงานราชการวันเสาร์ที่กลับมารับบุญที่วัดครับนี่จ้ะโอ้โหนี่สมัยรับราชการดูที่มาดเท่ขนาดไหน

ต่อมาไม่นานหลวงพ่อมอบหมายผมจัดทำระบบเสียงภายในศาลาจตุมาราชิกาแม้ผมไม่มีความรู้ด้านเสียงมาก่อนเลยแต่เมื่อเป็นภารกิจหลวงพ่อไม่ได้ไม่มีค่ะ

0: มาตรฐานทั้งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงและเสียงนักร้องมาเปิดให้ฟังจนผมรู้ว่าเสียงที่ดีต้องถ่ายทอดรายละเอียดของเสียงต้นฉบับออกมาให้ได้ครบชัดต้อยใจคำทั้งรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำเสียงที่ดีเนาะส่วนเสียงไพเราะนั้นต้องเป็นธรรมชาติฟังสบายและมีพลังชวนให้ติดตามครับยิ่งฝึกฟังผมก็ยิ่งสัมผัสได้ชัดเจนว่าอุ๊ยก็คนสูงเลือกมาเลย
1: อยากฟังหลวงพ่อพูดครับ
0: คือฟังแล้วสบายใจฟังกี่ครั้งก็เหมือนฟังครั้งแรกถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียต้องพูดว่าน้ำเสียงหลวงพ่อเนี่ยนุ่มตลอดกาลภาษาอินโดนีเซียว่าอาเวตมูดา
2: อาเวตมูดา
0: อาเวตมูดา
2: อาเวตมูดา
0: น้ำเสียงนุ่มตลอดกาล
2: น้ำเสียงนุ่มตลอดกาล
0: อาเวตมูดาโอ้เก่งนะจากนั้นผมจึงศึกษาอุปกรณ์ทุกชนิดตั้งแต่ไมโครโฟนเรื่องขยายเสียงลำโพงจนถึงทิศทางการกระจายเสียงโดยเฉพาะตำแหน่งลำโพงผมต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเดินฟังทุกจุดย้ายลำโพงแล้วกลับมาฟังใหม่เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้เสียงดังฟังชัดแต่ตั้งถ่ายทอดเสียงหลวงพ่อให้ไพเราะมากกว่าปกติเป็นธรรมชาติและทำให้สายชนทุกพื้นที่รู้สึกเหมือนว่าหลวงพ่อกำลังแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆครับ Thank you นี่เนาะโอ้โหทำตั้งหลายศาลาเนี่ยศาลาจัตโตปี19ศาลาดุสิตปี24หลังคามุงจากปี38
1: โอ้โหเสียงดีหมดครับเสียงหลวงพ่อดีจนนั่นถึงปัจจุบันนี้เลยครับ
0: โอ้

0: ต่อมาปี2521ประเทศไทยเกิดวิกฤตปูนซีเมนต์ขาดแคลนรัฐบาลควบคุมราคาและจำกัดการสั่งซื้อขณะที่บริษัทของวัดกำลังก่อสร้างอย่างเร่งด่วนผมยังอาศัยความสัมพันธ์อันดีจากการทำงานที่ BOI ประสานไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ไทยพร้อมชี้แจงว่าอุโบสถเป็นศาสนสถานที่ต้องอยู่ไปอีกนับพันปีจำเป็นต้องใช้ปูนคุณภาพสูงเท่านั้นลดคุณภาพปูนไม่ได้ทางบริษัทจึงนำเรื่องเข้าประชุมพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและก็อนุมัติจัดสรรปูนซีเมนต์คุณภาพสูงให้วัดอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การก่อสร้างอุโบสถเดินหน้าต่อเนื่องจนสำเร็จครับหลวงพ่อครับผมปลื้มบุญนี้มากๆเลยครับนี่จ้าโอ้ปี23ผูกพัทธสีมานี่จ้าสาธุกระทั่งปลายปี2525ผมตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการลาออกจากราชการเพื่อเข้ามาเป็นวาสกประจำวัดประจำการอย่างเต็มตัวแล้วก็ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานอาสรมอุบาสกคนแรก
1: อาสกอุบาสก
0: จ้าพร้อมรับผิดชอบงานธรรมโยธาทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและดูแลพนักงานผมเห็นว่างานสร้างวัดต้องสร้างคนไปพร้อมกันจึงให้พนักงานทุกคนสวดมนต์ทำวัดและฟังธรรมะก่อนเริ่มงานเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักวัดรักบุญและรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาจึงกลายเป็นวัฒนธรรมการทำวัดเช้าของพนักงานวัดเราที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเลยป
1: ั
0: จจุบันก็ยังทำอยู่ไหมจ๊ะนอกจากนี้อีกหนึ่งความประทับใจงานยุคบุกเบิกคือการสร้างประตูชัยเพื่อเป็นแลนด์มาร์คบอกทางเข้าสู่ลานธรรมในพื้นที่พันไร่แรกโดยหน่วยงานธรรมโยธาของผมเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างครับนี่โอ้โหประตูชัยพุทธบริษัทเนาะไปต้อนรับนักรบกองทัพธรรมทั่วโลกเอเด

หลวงพ่อครับเมื่อวันที่21ธันวาคม2532วันใกล้เกิดครบ50ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวผมได้รับมอบเข็มเพชรสีเหลืองที่ได้สมเด็จช่วยงานพุทธศาสนา15-20ปีครับเข็มนี้ออกแบบตรงความหมายตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติคุณให้ผมได้ภาคภูมิใจจนถึงวันนี้ผมรับมอบเข็มบูชาคุณธรรมนักสร้างบารมีตัวอย่างเนาะพระมิตรสมชายกินหอมลื่นเนาะนี่จ้า

0: ผมทำหน้าที่อุบาสกอยู่ประมาณ7ปีตั้งวันที่7พฤษภาคม2533พ่อย่าผมสมบทอุทิศชีวิตเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญแต่ไปสมเด็จพระมหารัชมังกรจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญในขณะนั้นเป็นพระอุปชาเนาะอ๋อบวชยุคนั้นเนาะนี่จ้าสาธุจ้าไปแล้วสมบทแล้วผมได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศาสนูปถัมภ์อยู่2ปีทำหน้าที่ดูแลพนักงานและคนงานของวัดวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพครับแต่เมื่อวัดเริ่มสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์สายชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหัวหน้าจึงมอบหมายผมทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ผมจึงเริ่มวางระบบเสียงของสภาธรรมการสากลอาคารที่มีขนาดใหญ่เท่าสนามหลวง ผมจึงทดลองนำลำโพงยี่ห้อโบสมาต่อซ้อนกัน2ตัว ไว้ครอบคลุมระยะที่ต้องการจนแม้แต่บริษัทผู้ผลิตยังประหลาดใจว่าลำโพงโบสนำมาใช้งานแบบนี้ได้ด้วยเหรอ และเมื่อมีเครื่องขยายเสียงมากกว่า100ตัวผมจึงวางระบบการควบคุมเสียงจากศูนย์กลางให้ทุกจุดส่งเสียงพร้อมกันชัดทั่วถึงและคงคุณภาพสูงแบบหูทองคำคืออะไร
1: เรียกว่าเหมือนหลวงพ่อจริงๆมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยครับ
0: นี่นะนี่ผมและทีมทำงานรุ่นบุกเบิกนำบุญควบคุมเสียงส่วนกลางจุดเดียวกลางรัตนบัลลังก์และใช้งานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานถึงปัจจุบัน

เมื่อเสียงธรรมดังไปทั่วทุกมุมภายในสภาธรรมกายสากลแล้วภารกิจต่อไปสู่พื้นที่กลางแจ้งที่ใหญ่กว่าเดิมครับคือพระมหาธรรมกายเจดีย์ผมก็ได้คิดค้นวิธีการจัดวางเสาลำโพงให้ห่างกันประมาณ50เมตรทำเป็นโครงข่ายเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆขยายออกไปได้เรื่อยๆติดตั้งได้รวดเร็วและยังถ่ายทอดได้จริงมารุ่นต่อไปทำซ้ำได้ครับความหมายก็ทำให้เสียงแสดงธรรมหลวงพ่อชัดเจนนุ่มนวลดังกังวานจากจุดศูนย์กลางพิธีไปถึงสายชนทุกคนโดยไม่สะดุดขาดหายไปแม้แต่คำเดียวครับโอ้สุดยอดเลยนี่จ้า

0: หลวงพ่อคราวในปี2549หลวงพ่อมอบหมายผมพร้อมด้วยพระมหามนตรีจริตมันโตและพระประดิษฐ์อริยโยไปบุกเบิกงานเผยแผ่ในต่างประเทศหลวงพ่อบอกพวกเราท่านสำหรับไปบุกเบิกที่อินโดนีเซียนะพวกเราสามรูปก็น้อมรับด้วยความยินดีครับผมเริ่มทำการบ้านอย่างจริงจังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอ่านหนังสือกองโตและก็เรียนภาษาอินโดหรือปาฮาซาอินโดอย่างเข้มข้นแล้วถึงนี้ยังพอพูดได้ไหม
1: โอ้พูดได้ครับก็ใช้งานอยู่ก็ทั้งนำนั่งสมาธิทั้งเทศสอนก็ต้องใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียอยู่แล้วครับ
0: สบายดีไหม
1: บาฮาสุดาบาฮาเกียอาปาเบลุมยากครับ
0: แม้ผมเริ่มเรียนภาษาใหม่เมื่ออายุค่อนข้างมากแล้วแต่ก็ไม่ท้อครับฝึกพูดในทุกๆโอกาสวันนี้หลวงพ่อครับผมสามารถเทศน์สอนและนำนั่งสมาธิเป็นภาษาบาฮาซาอินโดได้คล่องแล้วครับนำนั่งสมาธิย่อๆนำนั่งสมาธิเอาสั้นๆ
1: สั้นๆมารีละกีตาดูดุกเบรเบนิตาซีเบรสัมมาสัมมาขอเชิญทุกคนนั่งสมาธิด้วยกันนะ

0: ร้อมกันนะบรภาวนาบรภาวนาก็คือให้ท่องสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: เอออันนี้จะคุณองค์นั้นนำนั่งสมาธิด้วยภาษาท้องถิ่นได้ก็ดีเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดดีจ้ะมีบรรพชาสมบทและอบรมบาสุปัสสิกาแก้วด้วยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะแล้วก็ครับวันนี้ด้วยพลังทีมงานและชาวอินโดนีเซียงานเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมการได้เติบโตเป็นเครือข่ายศูนย์สาขา7แห่งทั่วประเทศแล้วครับโอ้โห7แห่งแล้วเนาะวัดพุทธจาการ์ตาวัดพุทธยกยาการ์ตาอังคนละที่กันเลยจ้ะ
0: คนละที่ครับคนละเมืองเลยครับ
1: อ๋อจาการ์ตาเมืองหนึ่ง
0: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่ง
1: ยกยาการ์ตาเมืองหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้ววัดพุทธบาหลี
0: ครับ
1: พุทธสุมาตราเหนือ

0: วัดพุทธจามบีวัดพุทธสุลาเวสีวัดภาวนาบรมพุทโธอยู่บนภูเขาเนาะ
1: ครับ
0: โอ้สุดยอดเลยดีมากเลยเนี่ยวันนี้ชาวท้องถิ่นอินโดนีเซียได้ก้าวกันมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมและพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินของตนเองนับเป็นผลสำเร็จที่แสดงเห็นว่าวิชาธรรมกายได้ย่างรากและกำลังออกดอกออกผลเติบโตอย่างมั่นคงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วครับวันนี้ลูกๆชาวอินโดนีเซียขอกราบหลวงพ่อเป็นภาษาบาฮาซาอินโดว่าเซอร์โมกาเซอร์จูต้าฮารปันหลวงพ่ออาการเตระจาไปเซอร์มัวหยา
2: ใช่ครับหลวงพ่อพูดชัดเลยครับ
0: โอ้แปลได้ด้วยแปลว่า1ล้านความหวังของหลวงพ่อขอจงสมปรารถนาทุกประการ
3: สาธ
0: ุโอ้หลวงพ่อครับผมได้รับความไว้วางใจดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานจึงเปรียบดังนาวาบุญลำใหญ่ที่มีทีมงานนับพันชีวิตที่รวมแรงกายแรงใจเป็นหนึ่งเดียวกันพานาวาลำนี้ไปสู่เป้าหมายที่สุดแห่งธรรมเพราะเราคือพี่น้องท้องเดียวกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีโดยมีหลวงพ่อเป็นหลักชัยครับโอ้โหนี่จ้าหลวงพ่อครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนจากหัวใจจริงๆครับพวกเราจะมุ่งมั่นสนองงานองค์ประธานไปด้วยกันโดยใจที่เปี่ยมด้วยอุ่นไอรักและก็มีตะวันธรรมเป็นแสงสว่างนำทางแล้วครูผู้ใหญ่คือหนึ่งเดียวในดวงใจของพวกเราครับโอ้ฟังแล้วคืนนี้จะหลับไหมนะงั้นฟังเพลงนี้ดีกว่าสถานฟ้าสะเทือนโลก

สุดท้ายนี้ผมขอร้อยเรียงความรักและกตัญญูจากหัวใจเป็นบทกลอนน้อมถวายแด่หลวงพ่อครับขอน้อมเอาเดือนดาวที่ปราฟ้าสุริยันจันทราสว่างสวยขอตั้งจิต

กราบถวายบูชาแด่พระพ่อผู้เกิดก่อบุญญาอสงไขยรัศมีเรืองโรจน์กว่าผู้ใดธรรมชัยตลอดกาลยา

ต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สุคันโธด้วยนะได้ฟังชีวประวัติการสร้างบารมีของท่านแล้วนักเรียนอนุบาลฟันในฟันทั่วโลกทุกท่านปลื้มไม่เอ่ยปลื้มนะกว่าท่านจะได้สร้างบารมีมาถึงทุกวันนี้ท่านฟันเฟ้าประสักเจอเยอะแยะเรื่องมากมายแล้วก็ท่านได้ทำหน้าที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียเราก็ได้ฟังประวัติการสร้างบารมีของ

ก่อนอื่นหลวงพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะหลวงพี่ชื่อพระวิลิปปะวิชโชเป็นชาวมาเลเซียและก็ได้ออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาสร้างบารมีมาแล้ว15พรรษาได้ออกมาได้มาบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทยัตนานาชาติหรือที่เราเคยได้ยินโครงการบวชของไอ้ดบเคยได้ยินไหมเอ่ย

เพื่อนำธรรมะและก็ได้เป็นตัวแทนของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าหลวงพี่อยากจะให้ประเทศมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่หลวงพี่ได้เรียนรู้ที่วัดพระธรรมกายส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่หลวงพี่กลับไปหลวงพี่ก็ได้ทำหน้าที่นะที่วัดพระธรรมกายปีนังก่อนนะหลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายปีนังนี่คือภาพวัดพระธรรมกายปีนังถ้าท่านใดที่ไปที่มาเลเซียที่ปีนังนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกท่านสามารถไปปฏิบัติธรรมได้แล้วก็

ให้กับสาธุชนได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกฐินประจำปีของวัดหนองกระปีนังแล้วก็นี่งานวันวิสาขบูชานะเรามาดูภาพรวมกิจกรรมของวันวิสาขบูชาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดประจำชาตินะเขาให้ความเคารพต่อทุกศาสนาที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีหลากหลายศาสนามีหลากหลายสัญชาตินะมีทั้งอินเดียจีนมาเลแล้วก็อื่นๆอีกไม่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นประเทศมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีวันหยุดเยอะที่สุดอะไรเดี๋ยวมาดูหลังจากที่หลวงพี่ทำหน้าที่ทำภารกิจหน้าที่อยู่ที่ปีนัง6เดือนหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์อันนี้ที่อยู่ของวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นะตั้งอยู่ที่รัสลังงอนะท่านใดที่ไปที่กัวลาลัมเปอร์แล้วอยากไปปฏิบัติธรรมก็สามารถไปตามที่อยู่นี้ได้นะไปปฏิบัติธรรมที่วัดบรรกายกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่อยู่ที่นี่โดยมีพระปลัดยุทธนาชุตินทารุเป็นเจ้าอาวาสวัดบรรกายกัวลาลัมเปอร์ท่านก็เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับวัดบรรกายกัวลาลัมเปอร์ให้กับสาธุชนชาวมาเลเซียท่านก็ได้มอบหมายจากคุณครูแม่ใหญ่ท่านบวชมาแค่ภาษา3หลังจากนั้นคุณครูแม่ใหญ่ได้มอบหมายให้ท่านได้ไปเรียนศึกษาภาษาจีนที่ประเทศไต้หวันหลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วท่านก็ไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์วัดพระธรรมกายสิงคโปร์หลังจากนั้นได้มอบหมายจากหมู่คณะให้มาทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ท่านได้ปักหลักเป็นเนื้อหน้าบุญให้กับชาวมาเลเซียตั้งแต่วันนั้นถึงทุกวันนี้จำนวน10กว่าปีแล้วและท่านได้ซื้อวัดทางสถานที่ให้ชาวมาเลเซียได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงนั้นท่านก็ทำหน้าที่อยู่รูปเดียวนะแล้วก็มีพระรูปอื่นไปมาหลังจากที่หลวงพี่ได้ทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้แล้วหลวงพี่ก็เลยอยากจะไปช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศมาเลเซียหลวงพี่ก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์หลวงพี่ชื่อพระวิลิปปาวิชโชบวชมาแล้ว15พรรษาหลวงพี่เป็นชาวสยามอยู่ที่รัฐเคด้าก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะและอยากจะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศของตัวเองก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศตัวเองหลังจากนั้นก็มีพระมาเลเซียเหมือนกันนะสองรูปก็จะมีหลวงพระหุยเย่านะพระหุยเย่าพุทธินันโทพรรษา10ก็เป็นพระที่มีมโนปฏิฐานสูงเรียนจบแล้วก็มาบวชหลังจากนั้นก็ได้กลับไปทำหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์เป็นชาวจีนมาเลเซียนะแล้วก็มีรูปหนึ่งนั่นคือพระจุนเจียนจิตสุโภพรรษา1ท่านก็เพิ่งบวชโครงการไอ้ดบจบไปไม่กี่เดือนนี่เองหลังจากนั้นก็ได้อยู่ต่อแล้ว1พรรษาหลังจากนั้นก็หลวงพี่ก็ได้ส่งตัวกลับมาฝึกตัวที่วัดพระธรรมกายกว่าจะได้ฝึกตัวกว่าจะได้เรียนรู้อย่างน้อย5ปีนะกว่าจะทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ต้องใช้เวลา5ปีเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นน้องใหม่ที่จะศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตต่อไปตอนนี้อยู่ท่านมาฝึกตัวที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายของเราแห่งนี้และท่านต่อไปนั่นคือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์เป็นสัทธาวาสเป็นชาวจีนชาวมาเลเซียเหมือนกันเป็นชาวจีนคนมาเลเซียชื่อชาวเวกี้นะก็เป็นศรัทธาว่าที่มีความตั้งใจช่วยงานพระศาสนาที่จริงเขามีธุรกิจหน้าที่การงานที่ดีนะแต่เสียสละเพื่อมาช่วยงานพระศาสนาทำหน้าที่ที่ช่วยงานที่ศูนย์แล้ว15ปีก็คือถ้าบวชเป็นพระนี่15พรรษาแล้วนะที่ทำหน้าที่ช่วยงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่มาเลเซียถือว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้ใช้บุคลากรชาวมาเลเซียคนมาเลเซียเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สู่กับให้กับชาวมาเลเซียเพราะว่าการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมาได้จะได้มีทีมแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะส่วนว่าที่ประเทศมาเลเซียมีกิจกรรมอะไรบ้างที่วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์จัดกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันนะ

นะก็หลวงพี่ในช่วงนั้นหลวงพี่กลับไปเป็นช่วงโควิดพอดีหลวงพี่ก็เลยใช้วิธีการเปิดแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายผ่านซูมสวดมนต์ธรรมะเช้าธรรมะเย็นนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็นำโอวาทของหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อทุกวันมาเทศน์ให้โยมได้รับฟังผ่านซูมผ่านเฟซบุ๊กทุกวันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลา5ปีมาแล้วทุกวันไม่เคยขาดเป็นการที่ให้มีโอกาสให้ชาวมาเลเซียมีโอกาสได้เข้าใกล้เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ศึกษาเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรศึกษาเรียนรู้ธรรมะดีๆจากคำสั่งสอนของหลวงปู่ของคุณครูไม่ใหญ่ของคุณยายเพื่อปลูกฝังให้เขาได้รักในการสร้างบารมีกับหมู่คณะของเราและญาติโยมที่มาสวดมนต์กับหลวงพี่ทุกวันนะไม่เยอะวันละ50กว่าท่านทุกวันทั้งหมดนี่เป็นชาวมาเลเซียนะชาวมาเลเซียนี่มีทั้งคนจีนมีทั้งคนอินเดียและมีทั้งคนไทยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นิมิตหมายที่ดีที่ทำให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายเนี่ยมีมโนปณิธานได้เข้าใจว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์คืออะไรก็จะทำให้เขาได้เข้าใจว่าแต่ละวันเนี่ยเขาควรวางตารางชีวิตอย่างไรก่อนออกไปทำงานสวดมนต์ธรรมะเช้าก่อนอาราธนาศีล5ก่อนแล้วก็ได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ธรรมะเช้านั่งแล้วก็ได้ฟังธรรมก่อนออกไปทำหน้าที่หลังจากนั้นก่อนนอนก็ได้สวดมนต์ธรรมะเย็นพร้อมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมได้เข้านอนนี่คือภารกิจประจำวันของกัลยาณมิตรที่อยู่สร้างบารมีอยู่ที่วัดบึงกาฬกุลาลัมเปอร์แล้วก็บางท่านก็มาจากไต้หวันก็มีนะที่มาสวดมนต์ธรรมะเช้ากับพร้อมกับหลวงพี่มาจากสิงคโปร์ก็มีมาจากอเมริกาก็มีหลายๆประเทศเพราะผ่านซูมนะทุกคนสามารถมาสั่งสมมนต์พร้อมกันได้ก็ภารกิจประจำวันเหมือนกันนั่นคือหลวงพี่ก็มีกิจกรรมคือเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หมุนเวียนกันเทศจะมีพระ3รูปพระอาจารย์3รูปมีพระอาจารย์ชุติณเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เทศภาษาไทยกับภาษาจีนส่วนหลวงพี่เทศภาษาจีนแล้วก็พระหุยเย่าแทนเทพภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนี่คือภารกิจประจำวันที่ทำเพื่อให้ชาวมาเลเซียทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะดีๆจากหลวงปู่คุณยายคุณครูไม่ใหญ่หลวงพี่ได้นำธรรมะเหล่านี้แหละมาแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้เขาได้ศึกษาได้เรียนรู้คิสตาดี้บ้างศึกษาเรียนรู้การสร้างบริของหมู่คณะของเราบ้างทำอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อให้เขาได้ฟังธรรมพอเขาได้ฟังธรรมมากเข้าเขาจะได้มีมโนปณิธานว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมจำได้ไหมเอ่ยเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนี่แหละหลวงพี่เอามโนปณิธานเนี่ยไปปลูกฝังให้กับชาวมาเลเซียทั้งหลายให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตเขาจะได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขดำรงชีวิตได้อย่างมีเป้าหมายวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ฟังธรรมส่วนวันเสาร์นะวันเสาร์หลวงพี่ก็เปิดโอกาสให้เขาได้สอบถามธรรมะนะสอบถามธรรมะใครไม่เข้าใจธรรมะข้อไหนก็ถามได้นั่นคือวันเสาร์นี่เรามาดูภาพกิจกรรมวันอาทิตย์อันนี้วันที่ธรรมดาก็จะมีสาธุชนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมส่วนนี้เป็นภาพกิจกรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนก็จะมีสาธุชนมารวมกันปฏิบัติธรรมกันหนาแน่นนะห้องนี้นั่งได้200คนแต่ตอนนี้นั่งไม่พอแล้วเนี่ยสาธุชนมานั่งมาปฏิบัติธรรมกันนี่ภาพบรรยากาศวันอาทิตย์ต้นเดือนคุณโยมเห็นภาพนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเด็กเยาวชนน้อยๆนะเด็กน้อยแต่ก็มีวัยเด็กวัยกลางคนแล้วก็วัยสวมาปฏิบัติธรรมพร้อมกันนี่คือเป็นภาพบรรยากาศที่ดีหลวงพี่อยากให้วัดพระธรรมกายกุลาลัมเปอร์เนี่ยแหละเป็นวัดที่ทุกคนได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนกิจกรรมที่หลวงพี่ทำประจำนั่นคือวันอาทิตย์ต้นเดือนผู้ใหญ่ก็ไปนั่งห้องปฏิบัติธรรมใหญ่ห้องเล็กก็จะเป็นห้องปฏิบัติธรรมของเด็กทำไมหลวงพี่อยากจะให้เด็กเหล่านี้ได้มีการศึกษาธรรมะก็เพราะว่าหลวงพี่แต่ก่อนหลวงพี่อยู่มาเลเซียเนี่ยหลวงพี่ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรมากมายหลวงพี่ก็เลยมีคำถามในชีวิตตลอดว่าทำไมเราเกิดมาทำไมชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันรวยบ้างจนบ้างหลวงพี่หาคำตอบชีวิตไม่ได้เป้าหมายชีวิตไม่มีพอหลวงพี่ได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมะหลวงพี่อยากเอาธรรมะเหล่านี้ไม่ถ่ายทอดให้กับเด็กๆเหล่านี้ให้เขา
ได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายของชีวิตคืออะไรการสร้างบารมีเป็นอย่างไรเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างนรกสวรรค์อยู่ที่ไหนเนี่ยแหละผ่านกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ให้มีโอกาสได้ให้เด็กๆเหล่านี้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็นี่คือวันที่ต้นเดือนนะหลังจากนั้นพี่ก็สร้างทีมขึ้นมาจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์แล้วพี่ก็สร้างทีมขึ้นมาก็ก่อนอื่นก็ต้องสร้างทีมพี่เลี้ยงก่อนพี่ทีมพี่เลี้ยงก็ไปเทศไปสอนให้เขาได้เข้าใจการสร้างบารมีหลังจากนั้นให้พี่เลี้ยงนี่แหละมาช่วยสร้างระบบด้วยกันประชุมกันเพื่อหาแนวทางที่จะทำกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้เข้ามาวัดได้มาปฏิบัติธรรมได้มาฟังธรรมได้นั่งสมาธิและมีกิจกรรมให้เขาได้เล่นเขาจะได้ไม่เบื่อก็ได้สร้างทีมขึ้นมาหลังจากนั้นหลวงพี่ก็จัดกิจกรรมทุกเดือนนะใน1ปีเนี่ยหลวงพี่ก็จะประชุมกับทีมงาน1ปีตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างและมาประชุมมาจัดกิจกรรมแต่ละเดือนให้เด็กมีโอกาสได้มาวัดส่วนวันอาทิตย์ก็คือปกตินะแต่ว่ากิจกรรมหลักๆที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาเล่นมาอยู่วัดทุกเดือนก็จะมีกิจกรรม1หรือ2กิจกรรมให้มีโอกาสได้มาวัดกันแล้วก็นี่คือกิจกรรมล่าสุดที่หลวงพี่ได้จัดนั่นคือกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่นก็ให้เด็กๆทั้งพ่อแม่ได้เด็กๆมาวัดได้มาร่วมกิจกรรมหลวงพี่ก็ได้เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ธรรมะเช้าแล้วก็นั่งสมาธินี่สำคัญมากนะให้เขาได้นั่งสมาธิให้เขาได้ปรับใจก่อนปรับกายปรับใจให้สบายหลังจากนั้นก็เริ่มให้นั่งสมาธิให้เขาได้ใจสบายใจใสใจสบายให้เขาหลักให้รู้หลักการว่าวิธีการทำอย่างไรให้ใจสบายเพราะเด็กปัจจุบันเรียนเยอะนะเรียนเยอะมากเหนื่อยมากก็ให้เขาได้ใช้หลักการนั่งสมาธิและปรับไปใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตประจำวันฉะนั้นก็หลวงพี่ก็มีการเทศสอนปรับความเข้าใจเนื่องจากว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยทำไมเด็กรู้สึกว่าพ่อแม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ่ยทำไมพ่อแม่รู้สึกว่าเด็กปัจจุบันคุยกันไม่ได้แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรเลยเนื่องจากว่าสื่อสารกันไม่ตรงจุดหลวงพี่ก็ปรับฮะเอาเด็กมาเทศก่อนเทศเรื่องพระคุณพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณอย่างไรพ่อแม่สำคัญอย่างไรทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะมีพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณอย่างไรทำให้เขามีโอกาสได้เติบโตถึงทุกวันนี้และก็ให้เขาได้ฟังพอเขาฟังแล้วให้เขาได้เข้าใจพอเข้าใจให้เขาจดว่าหลวงพี่เทศอะไรและถามแต่ละคนว่าวันนี้เข้าใจอะไรบ้างถามทุกคนเลยนะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ถามว่าใครรักพ่อแม่บ้างทุกคนก็ยกมือเพราะเขาเข้าใจว่าพ่อแม่มีพระคุณจริงนี่คือเป็นเด็กมาเลเซียนะเป็นคนจีนมาเลเซียเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะแต่หลวงพี่เอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโอวาทดีๆของครูบาอาจารย์เราเนี่ยไปถ่ายทอดให้เขาได้เข้าใจง่ายๆเขาได้มีเป้าหมายชีวิตให้เขาได้รักครอบครัวหลังจากนั้นก็ให้เขาเขียนจดหมายรักนี่จดหมายรักเด็กมีหลากหลายนะมีเด็ก 4-5 ขวบแล้วก็มีเด็กโตเด็กที่ 4-5 ขวบเนี่ยเขียนยังไม่คล่องเนี่ยให้วาดจะเขียนความอาจจะเขียนหรือว่าจะถ่ายทอดความรักอย่างไรผ่านเนี่ยแหละจดหมายรักให้เขาได้เขียนให้เขาได้เขียนผ่านจดหมายนี้แล้วเดี๋ยวจะได้มอบให้กับพ่อแม่บางทีคนอยากเด็กๆหลายคนอยากบอกรักพ่อแม่นะแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็ผ่านจดหมายรักนี่แหละหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหลายมีโอกาสได้อยู่ที่วัดได้เล่นได้ทำกิจกรรมทำเค้กบ้างทำอะไรบ้างให้เขามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันให้เขามีความรู้สึกว่านี่คือพี่น้องกันให้เขามีความรู้สึกว่าเราต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่นี่ต้องเกื้อกูลกันอยู่ที่บ้านต่างคนต่างทำอะไรก็ได้แต่มาอยู่วัดมาอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องเกื้อกูลกันพอเขารู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเกื้อกูลกันเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็เลยรักวัดอยากจะมาวัดมีกิจกรรมให้เขาเล่นแล้วก็ทำให้เขาสนุกด้วยหลังจากนั้นหลวงพี่ก็ช่วงที่เด็กทำกิจกรรมข้างล่างหลวงพี่ก็เรียนเชิญผู้ปกครองมาปรับความคิดของผู้ปกครองว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ทำอย่างไรให้เราเป็นพ่อแม่ที่เป็นที่รักของลูกก็เลยปรับความคิดของพ่อแม่ให้เขาได้รู้และเข้าใจหลักการเป็นพ่อแม่ที่ดีอย่างไรก็
แกก็มาสรุปด้วยการ

จัดกิจกรรมล้างเท้าให้เด็กทั้งหลายเหล่านี้ได้กราบขอขมาพ่อแม่และก็ได้ล้างเท้าพ่อแม่ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เลยทำให้บรรยากาศดีขึ้นทำให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยรักกันมากขึ้นเนี่ยภาพให้ได้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้เห็นภาพกิจกรรมทั้งหลายนี่เขาได้เขียนจดหมายรักและก็ได้มอบจดหมายรักนี่ให้พ่อแม่บางคนนี่อึ้งน้ำตาไหลนะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่าลูกเนี่ยรักเขาขนาดไหนเขาเคยเห็นลูกดื้อแต่วันนี้ลูกได้เขียนจดหมายรักทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ได้เกิดความรักครอบครัวมากขึ้นนี่ภาพบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่เราปรับใจกันทำความเข้าใจกันสร้างครอบครัวที่ดีด้วยกันนี่คือกิจกรรมที่หลวงพี่ได้สร้างแล้วก็เหมือนกันจะทำอย่างไรเด็กนี่รักวัดเราก็ให้เขาเข้าใจหลักการแล้วให้เขามาวัดทำกิจกรรมผ่านกิจกรรมของวัดเราเนี่ยเหมือนกับวัดเราเนี่ยแหละให้เขาได้เข้ามาวัดให้เขารู้จักการใช้อุปกรณ์ให้เขาดูแลวัดพ่อแม่สร้างวัดลูกต้องดูแลวัดเพราะว่าสถานที่อย่างนี้แหละที่ทำให้เรามีกิจกรรมสถานที่อย่างนี้แหละให้เรามีการศึกษาธรรมะให้เขาใช้ของให้เป็นดูแลของให้ได้ดูแลของให้ได้และทุกอย่างที่เขามาจัดกิจกรรมก็ต้องจัดเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาสนะรู้จักการจัดของรู้จักการเก็บของแล้วก็เหมือนกันให้เขาได้ทำความสะอาดดูแลวัดอันนี้ก็มาถึงวัดทุกวันอาทิตย์มาวัดแล้วทานข้าวแล้วก็ต้องช่วยกันล้างจานให้ทุกคนมีโอกาสได้ล้างจานพอลูกล้างจานแม่เห็นแล้วลูกล้างจานไม่เสร็จแน่นอนพ่อแม่ก็ต้องมาช่วยใช่ไหมก็เกิดเป็นภาพบรรยากาศที่พ่อแม่ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยได้มาช่วยกันล้างจานแล้วก็ทานข้าวด้วยกันและทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ได้นั่งพูดคุยสนทนาธรรมด้วยกันแล้วก็เด็กก็ไปเล่นแล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรหลวงพี่ก็เรียกเด็กๆ เหล่านี้แหละมาช่วยกันจัดเตรียมงานเช่นวันวิสาขะช่วยกันเช็ดองค์พระช่วยกันเตรียมสถานที่เด็กก็สนุกนี่แหละคุณนี่คือถ้าเรามองนะก็คือแค่ภาพเป็นเด็กแต่หลวงพี่มองเห็นว่านี่คือเป็นสมบัติของพระศาสนาในอนาคตพระศาสนาจะคงอยู่ได้หลวงพี่ฝากกับเด็กๆ เหล่านี้แหละนี่คือเป็นผู้ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมการที่ประเทศเมเซียนี่แหละผู้ที่จะสานฝันงานของพระคุณของคุณครูไม่ใหญ่ที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศเมเซียต่อไปยาวนานแล้วก็หลวงพี่ก็มีกิจกรรมบวชสามเณรนะมีกิจกรรมบวชสามเณรมีกิจกรรมเมื่อบวชสามเณรแล้วก็ต้องให้เขาได้เข้าใจธรรมะมาบวชแล้วได้อะไรนี่คือกิจกรรมที่ให้เด็กๆทั้งหลายได้มาบวชได้สัมผัสชีวิตสมณะทำให้เขาได้เกิดความศรัทธาในชีวิตพระมากขึ้นแต่ก่อนเขาเห็นพระเขาก็แค่ถามมากราบทำไมวันนี้เขารู้แล้วว่าทำไมต้องกราบเขาเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของพระควรทำอย่างไรเวลาเห็นพระเขาก็ได้เกิดความศรัทธาได้กราบพระยกมือไหว้พระด้วยความเคารพแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กนะอยู่ด้วยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก่อนนี้ภาพบรรยากาศก่อนจบโครงการหลวงพี่ก็ให้เขาได้กล่าวความประทับใจว่าเขามาบวชได้อะไรได้เห็นภาพนี้คุณโยมก็จะได้เห็นว่ารอยยิ้มเหล่านี้แหละนี่คือความรู้สึกที่เขาพูดออกมาให้พ่อแม่ได้ฟังให้ญาติโยมได้ฟังก็เหมือนการให้พ่อแม่นี่แหละได้เห็นว่าลูกมาบวชและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรพ่อแม่ได้มาพูดคุยแล้วก็นี่คือก่อนที่ส่งลูกแก้วกลับบ้านหลวงพี่ก็ให้ธรรมะแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าควรจะดูแลลูกอย่างไรต่อให้เด็กเป็นเด็กดีช่วยกันดูแลครอบครัวให้เกิดครอบครัวอบอุ่นนี่คือทีมเด็กนะและผู้ใหญ่ล่ะนี่ได้อันนี้สงจากที่เทศทุกวันนี่แหละก็เลยสร้างทีมนะทีมงานให้มีโอกาสได้มาช่วยงานพระศาสนาทุกคนมีโอกาสได้มาช่วยกันจัดงานช่วยกันเตรียมงานก็เอาทีมเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายนี่แหละมาช่วยกันสร้างทีมสร้างวัดด้วยกันให้เขาได้จัดกิจกรรมด้วยกันเมื่อประชุมให้เห็นภาพรวมแล้วก็แบ่งงานผ่านหัวหน้างานแบ่งงานผ่านหัวหน้างานให้เขาได้มีโอกาสได้แบ่งงานแล้วก็ได้ไปแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่แต่ละฝ่ายไม่ว่าฝ่ายทำผ้าระบายฝ่ายพิธีกรเด็กๆเขาก็มีกิจกรรมนะเขาจะมาช่วยงานได้และชุดไหนที่เก่งทางด้านดอกไม้ชุดไหนที่ทำอาหารได้ให้เขาได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างทำกิจกรรมด้วยกันมาดูแลวัดด้วยกันนี่ก็เป็นภาพรวมของงานวันวิสาขบูชาอันนี้เขาเตรียมงานนะมาช่วยกันเตรียมงานใครถนัดด้านไหนก็มาช่วยเตรียมคนไหนที่ไม่รู้จะทำอะไรนี่แหละหัวหน้าทีมหัวหน้างานไปหาคนมาเหมือนกับวัดพระธรรมกายของเรานี่แหละ
มาช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมของงานวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมาร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นจะทำอย่างไรต่อเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหลวงพี่ก็ไปเชื่อมกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าเป็นหน่วยงานของสื่อจี้แล้วก็ฟอกงซานแล้วก็หน่วยงานรัฐบาลเพื่อให้เขามีโอกาสได้มาร่วมงานกิจกรรมของเราให้เขาได้เห็นว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์นี่เป็นสถานที่ที่ฝึกฝนอบรมเยาวชนแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็นี่เป็นภาพบรรยากาศทีมงานนะนี่ทีมงานเห็นไหมนี่คือทีมงานมาเลเซียนะเด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็สวมาร่วมด้วยช่วยกันจัดงานด้วยกันแล้วก็ร่วมงานด้วยกันแล้วก็เก็บงานด้วยกันนี่คือหลวงพี่จะปักหลักพระพุทธศาสนาผ่านชาวมาเลเซียแล้วก็เยาวชนมาเลเซียแล้วก็นี่ภาพงานกฐินล่าสุดนะนี่ภาพงานกฐินเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีทั้งเด็กๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็ชุดที่ช่วยงานพระศาสนาปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าภาพอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเป็นทีมงานที่ช่วยปกป้องกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็เปิดเผยพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งนี้สถานที่เล็กแล้วต้องกางเต็นท์ให้คนมาร่วมงานวันวิสาขะกับวันกฐินวันงานกฐินและพอดีกำลังจะขยายงานแล้วก็รัฐบาลก็มอบที่ให้มอบที่ให้เป็นทางการตลอดการด้วยเป็นของวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์และก็อนาคตกำลังจะสร้างวัดใหม่นะสูงจำนวน7ชั้นนะสถานที่จอดรถ2ชั้นแล้วก็ตึกอีกห้องปฏิบัติธรรมมาดูภาพรวมกันนี่คือวัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์แห่งใหม่ในอนาคตเป็นวัดโมเดิร์นวัดสมัยใหม่ให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสได้มาใช้มาอบรมนะนี่ก็เป็นห้องหอฉันนะเป็นหอฉันแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนเด็กมานั่งเล่นมานั่งเล่นได้แล้วก็ชุดทีมงานที่มาช่วยงานก็มานั่งพักผ่อนดื่มกาแฟได้นี่ก็เป็นห้องสัมมนาเหมือนอาคารร้อยปีนั่นแหละห้องสัมมนาเพื่ออนาคตมีโอกาสได้มาประชุมการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียและก็ให้ชุดรัฐบาลมาใช้ด้วยเพื่อให้เขามีโอกาสได้ใช้สถานที่ของเราและก็จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยวิชาธรรมกายด้วยกันนี่เป็นห้องประวัติของการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์ของเราแล้วก็นี่เป็นห้องปฏิบัติธรรมนะจุคนจำนวน400คนถึง500คนก็จะมีกิจกรรมในอนาคตจะจัดบวชสมณเณรอบรมเด็กอบรมอุบาสกอุบาสิกาบวชพระจะจัดที่แห่งนี้แหละนี่เป็นสถานที่ที่จะขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียในอนาคตก็นี่เป็นภาพรวมของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไรบ้างปลื้มกันไหมเอ่ยให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศมาเลเซียสุดท้ายนี้นะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบุญญาบารมีของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านและบุญกุศลที่คุณโยมได้สั่งสมมาดีแล้วขออำนาจบุญบารมีเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ขอบุญกุศลนี้ปกป้องคุ้มครองและรักษาขอให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีขอให้สมหวังปรารถนาจะทำธุรกิจธุรกิจการงานใดๆขอได้กำไรดีกำไรงามมีเงินเหลือกินเหลือใช้ไว้สร้างบุญสร้างบารมีตามใจปรารถนาเมื่อได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในธรรมะแล้วก็รักในการสั่งสมกุศลสร้างบารมีกับหลวงปู่คุณยายหลวงพ่อมาปูชนียาจารย์จนกว่าถึงที่สุดแห่งธรรมเมื่อนางสมาธิเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเรียบร้อยจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2

0: จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัตินอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียว

ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วสังฆมาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดดังนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆ

อย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสมมาสมุทรเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราและกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะ

ทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไม่จะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะ

ให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

งคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพลงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังส

0: คัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: ปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณี

0: เอระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณี

0: ब्रह्मणि सिक्खा ปทัง สัมมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยัน

0: กราบ
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบ

อย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพ์ๆ นั่งง่ายยิ้มๆให้สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กระดูกเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งพระพัทสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกันทั้งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับพินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆหยุด

ยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายและชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีของแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากันเป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นโคตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมบัติและอรูปสมบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันด้วยความบันเทิงใจด้วยความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามารดึงเอาไปติดข้างนอกพยายามกระตึงไปติดรูปเสียงที่รสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกๆชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้าใจก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่

แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆมากเหมือนน้ำแข็งใสๆมากเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นจะอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะเราเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเจ้าคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมได้สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่สุขใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้
มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้นล้วนสวยงามล้นล้วนกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายธาตุที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เขาถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั่นแหละเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นเย็นเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า

ก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุด

อย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยาย

มาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นข้าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่

ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: สังภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9

0: มคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่

0: ที่
1: พึงเป็นผู้ที่
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ